0: มันได้เปรียบนะที่ฉันรู้จักเธอแล้วอะ
1: ถูกคือแต่มันก็ต้องเขาเรียกอะไรเสียความเคยชินที่ความสะดวกในชีวิตที่เคยใช้ความที่เราสมมติเราตื่นมาเราเคยเข้าห้องน้ำง่ายเธอกดชักโครกเป็นเรื่องปกติแต่เธอต้อง
0: เดี๋ยวก่อนกลับไปไกลขนาดไหน
1: ถ้าเป็นแบบอย่างนี้ก็เป็นร้อยปีอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นร้อยปีอ่ะเธอจะกลับเป็นร้อยปีหรือเธอจะมาล่วงหน้าเป็นร้อยปีเธอคิดว่าเธอปรับตัวไหนได้มากกว่า
0: ฉันว่า ฉันว่าฉันไปถ้าหมายความจากนี้ไปอยู่ในอนาคตหร
1: อ
0: ฉันว่าถ้าฉันไปอยู่ในอนาคตอีกร้อยปีฉันว่าจะตกงานเลยอ่ะเข้าใจว่าฉันต้องใช้อะไรไม่เป็นเลยอ่ะ
1: ฉันว่าไปเกิดเป็นมดอย่างง่าย
0: เออฉันว่าถ้าฉันกลับไปในอดีตฉันจะเป็นคนที่ดูมีวิสัยทัศน
1: ์ใช่ป่ะแต่ต้องผ่านการแบบฝ่าฟันมากเลยนะว่าชีวิตที่เคยแบบใช้เธอหุงข้าวเมื่อก่อนอ่ะเธอจะหุงยังไง
0: หรอกฉันต้องขอเขากินแหละ
1: เนี่ยเออพอหุงปัจจุบันยังพอกดหม้อได้อ่ะหุงอดีตบ่ไหวป่ะเราต้องเป่าก่อนเป่าให้ใช่ไหมไฟมันร้อนใช่ป่ะไฟมันร้อนแล้วเราก็ต้องหุงข้าวอ่ะ
0: ก็ถ้าใครย้อนอดีตกลับไปนะฮะก็ให้จีบอ้อม
1: อดีตระดับนั้นน่าจะยังไม่เคย
0: เขาเป็นแม่บ้านนะฮะ
1: ดาราเอียเราอ่ะ
0: เขาเป็นแม่บ้านเขาก็จะทำสารพัดเรื่องให้ได้หมด
1: ไม่พร้อม
0: ปฏิเสธอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่พร้อมจะไม่ใครตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนแต่วันนี้ต้องบอกว่าวันสองวันนี้ตอนที่เราคุยกับคุณอันเมื่อวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะคะคุณอันบอกว่ากรุงเทพเนี่ยฝนตกชุกเลยทีเดียววันสองวันที่ผ่านมาอากาศถือว่าดีไหม
0: เมื่อคืนตกนะ
1: แต่เช้านี้หนักตอนกี่โมง
0: น่าจะประมาณเที่ยงคืนอเมโนก่อนมั้งอ๋อประมาณห้าทุ่มอะไรเงี้ยหนักนะตกนานด้วยนะ
1: เดี๋ยวตรงนี้ไม่ค่อยรู้สึกมากนะคะ
0: ไม่ตกหรอ
1: แต่ว่ามีแดดไงมันไม่เหมือนวันที่เราคุยกันออนไลน์ถูกไหมฮะอันนี้เริ่มกลับมามีแดดเป็นปกติคนน่าจะเริ่มออกไปเดินในสวนทำอะไรได้บ้างในช่วงเวลาอากาศตอนเย็นแล้วนะคะก็อาจก็ยินดีด้วยกับอากาศที่ดีแต่วันนี้โรงเรียนน่าจะเปิดปกติแล้วเหรอเนาะเพราะว่าคุณตำรวจจราจรมาอยู่ตรงแยกเล็กๆตรงนี้ทางเข้าโรงเรียนวัฒนานะคะ
0: อ้อมเธอมีแอปเป่าตังค์ปะ
1: ไม่มี
0: เออเนี่ยฉันเพิ่งลงทะเบียนไปครั้งแรกอะใครที่ไม่มีแอปเป่าตังค์อะ
1: มันต้องซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ได้เลย
0: คุณต้องลงทะเบียนก่อนนะแล้วมันไม่ได้ลงปุ๊บมันเปิดปั๊บนะมันลงปุ๊บมันใช้เวลากว่าจะมันต้องตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสถานะนะเพราะฉะนั้นไอ้ไทยช่วยไทย plus เนี่ย
1: เขา
0: เปิดให้ลงทะเบียนจนถึง31กรกฎาคมคือวันอาทิตย์นี
1: ้31พฤษภาป่ะ
0: no เออ31พฤษภาแต่ตอนนี้เขียน31กรกฎาคมจริงเหรออ
1: ะไรอ่ะ
0: ในข้อมูลจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งฉันไม่พูดแล้วกันเขาเขียน31กรกฎาคมจริงเขาเขียนผิดอาสาเสด็จพฤษภานี้นะฮะเอ๊ะไม
1: ่31กรกฎาคม
0: ถูกแล้วถูกแล้ว
1: ไปหมดแล้วเ
0: ขียนถูกแล้วอันนั้นคือร้านค้า
1: ร้านค้าเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการได้25พฤษภาคือวันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าธนาคารกรุงไทยทุกสาขาซึ่งจะแบ่งเป็น3กลุ่
0: ม
1: มีกลุ่มแรกที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แล้วก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเลยผ่านแอปถุงเงินคือกลุ่มแรกเนี่ยต้องผ่านแอปถุงเงินกลุ่มที่2ร้านค้าผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่ง plus ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยและสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินพร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
0: กลุ่ม3คือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือสาธารณะรถร่วมบริการสามารถสมัครผ่านโดยการเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเอาตกลงมันผ่านถุงเงินหรอ
1: ไม่ถุงเงินเนี่ยจะเป็นฝั่งร้านค้าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเค
1: ถุงเงินจะเป็นฝั่งร้านค้าส่วนร้านค้าใหม่นะคะจะต้องตรวจสอบนะคะดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนนำมายื่นสมัครที่ธนาคารกรุงไทยเมื่อผ่านการพิจารณาระบบจะส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus จะปรากฏบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับและเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่1มิถุนาจนถึง30กันยาเวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาน
0: ำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองคืออะไรวะ
1: คุณว่ามันจะมันเขาต้องมันอาจจะดูช้านิดนึงแ
0: ค่ไม่ฉันนึกไม่ออกว่าแปลว่าอะไรเหรอ
1: เอกสารที่เกี่ยวกับการขายของอะแบบร้านค้าที่ตั้งชื่อร้านหรือเปล่า
0: แล้วให้ใครรับรองอะไม่ได้นี่ถามซื่อๆนะ
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ร้านค้าใหม่นำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองเช่นอะไรอะพวกเราใครตอบได้ไหม
1: คงไม่ใช่สรรพากร
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืออะไรเหรอเช่นไง
1: อำเภอจังหวัดหรือเปล่า
0: ไม่รู้
1: แล้วเธอต้องทำตอนถุงเรือเธอรับถุงป่ะ
0: ฉันไม่รู้อีกเดี๋ยวฉันต้องไปถามก่อน
1: เดี๋ยวจะรับถุง
0: ฉันแค่บอกว่าให้ไปทำแค่นั้นเองแต่ก็คงไม่ต้องบอกทุกอย่างมันเขาก็ต้องทำได้บ้างนะถ้าต้องบอกทุกอย่างฉันก็ทำเองไม่ต้องจ้างเขาอะ
1: ไม่จะได้ถามเขาว่าถุงเขาทำถุงแจ้งใคร
0: แต่คำนี้กว้างจังเลยเนาะนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองอ่านว่าไม่ใช่อ่านคนเดียวไหมที่สงสัยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืออะไร
1: หรือคนทุกคนรู้อยู่แล้ว
0: นั่นสิหรือคนอื่นรู้แต่เราไม่รู้
1: ทั้งนี้ร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่ร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเป็นต้นรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
0: ครับนะฮะส่วนการชำระเงินภาครัฐจะโอนเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายก็คือ60 40อะไรเนี่ยนะเข้าบัญชีร้านค้าผ่านระบบแอปพลิเคชันถุงเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและกรณีโอนเงินไม่สำเร็จจะมีการโอนซ้ำทุกวันศุกร์จนถึงวันที่30ตุลานะครับส่วนลงทะเบียนได้ถึง29พฤษภาคม29พฤษภาคมคือวันศุกร์นะฮะแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าผมไม่เคยมีเป๋าตังค์แต่ครั้งนี้ฉันจะใช้ละ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าต้องเอาเอกสารไปให้เทศบาลหรืออำเภอเซ็นรับรองถ้าเป็นร้านค้าที่จะเปิดมันก็บอกให้ไปหาผู้ใหญ่บ้าน
0: อ๋อเหรอ
1: ให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองไปสำนักงานเขต
0: นี่พูดจริงหรือพูดเล่นน่ะ
1: เนี่ยสำนักงานเขตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณผู้ฟังบอก
0: อ๋อเหรอจริงเหรออ
1: ืมคุณผู้ฟังบอกงั้นก็เรายังมีหน่วยย่อยในการดูแลปกครองพื้น
0: ที่จริงอ่ะหลายคนเขียนว่าให้ไปหาผู้ใหญ่บ้านจริงอ่ะแต่ของเราก็คือไปสำนักงานเขตถูกป่ะ
1: พศ2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุ
0: มชาวบ้านต่างมาชุมนุม
1: มาชุมนุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปในผู้ใหญ่
0: โบรู้จักป่ะเพลงนี้รู้จักป่ะ
1: ไม่รู้จักเหรอ
0: ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา
1: ทางการเขาสั่งมาว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร
0: ไม่รู้จักเลยเหรอ
1: ฝ่ายตาซีหัวคอนถามว่า
0: เรียนโรงเรียนอะไรมาโรงเรียนสามัญโรงเรียนรัฐป่ะ
2: เอกชน
1: แล้วเราก็เรียนเอกชนแต่เราก็รู้จัก
0: หรือว่ามัน
1: ยุค
0: มันเก่าแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มันเก่ามากอ
0: ่
1: ะ
0: ขอโทษนะ
1: แล้วผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด
0: สุกรนั่นใช่
1: มาหน่อยธรรมดามาหน่อยธรรมดาไอ้เหี้ยบอกว่าอึ้งอ่ะบอกว่าพ่อกับแม่หนูยังไม่เคยร้องเพลงนี้เลยอ่ะคุณฟังบอกลงได้แล้วนะคะไวมาก
0: อ๋อเหรอก็คุณทำไอ้เป๋าตังค์แล้วไงของพี่อันเนี่ยสมัครไป
1: ต้องเริ่มจากเป๋าตังค์ก่อน
0: มันกำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่แล้วเขียนบอกว่าอาจจะใช้เวลาถึง3วันไงเขาเขียนนะ
1: เราต้องสู้
0: ว่าฉันอาจจะต้องใช้เวลา3วันในการสมัครเป๋าตังค์เอาถ้า3วันฉันเหลือ2วันในการลงทะเบียนเพื่อนก็เลยผมก็เลยมาบอกทุกคนว่าถ้าใครยังไม่เคยเปิดเป๋าตังค
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เปิดซะ
0: เผื่อมันต้องใช้3วันหรือมันเกินเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์แล้วอ้าวนึกว่ากดปุ๊บได้ปั๊บ
1: ยังต้องมีเป๋าตังค์เป็นพื้นหลักก่อนต้องมีเป๋าตังค์เป็นพื้นหลักก่อนนะคะซึ่งคุณผู้ฟังบางคนคือบางสำนักเนี่ยตอนเนี้ยเราไปข่าว13ระหว่างนี้ไปนะระหว่างคุณผู้ฟังร้องเพลงไปกับเราคือมีคนเขาทำเทียบ
0: ตื่นขึ้นมาเจอพี่อ้อมใช้เต้นแรงเลยฉันก็ดูว่าอุ้ยตายแล้ว อ้อมยังทำให้คนใช้เต้นแรง
1: เปล่า
0: เขาบอกว่าเปล่าดีใจนึกว่าวัน
1: หย
0: ุ
1: ด น่าไม่มีอะไรนอกไปกับวันหยุดนี่แหละนะคะที่รู้ว่าพาน้องสาวไปลงทะเบียนเมื่อรอบที่แล้วลงที่สำนักงานเขตบ้านตัวเอง
0: โอเคโอเค
1: คุณผู้ฟังของเราความรู้รอบตัวจะเยอะมากนะคะคือเนี่ยไทย PBS หรือหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทำสูตรว่าจ่ายเองไปถึงจุดไหนถึงจะคุ้มถูกปะ
0: ครับ
1: เพราะตอนคนละครึ่งเนี่ยรัฐช่วย200ประชาชนจ่ายเอง200แต่ตอนนี้เขาลองเทียบกันว่าไอ้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยมันเป็นยังไง60 40ก็คือรัฐช่วยอย่างที่บอก60ประชาชนจ่ายเอง40เพดานช่วยสูงสุดยังอยู่ที่วันละ200เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับ
1: แต่ประชาชนใช้เงินจริงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือขอโทษค่ะการจะประกาศอย่างจริงจังนั่นคือหากต้องการให้ใช้สิทธิ์เต็มเพดานคือ200บาทตามที่รัฐจ่ายจะต้องมียอดซื้อรวมเพียงประมาณ 333.33 บาทต่อวันโดยแบ่งเป็นรัฐช่วย200ประชาชนจ่ายเอง 133.33 หรือประมาณ133บาทอ่ะค
0: ือ
1: เมื่อก่อนมัน200ต่อ200แต่วันนี้ถ้าจะให้รัฐช่วยอุดหนุนคุณ200อ่ะ200บาทนั้นถือว่าเป็น 60% คุณต้องควัก 40% ให้ชน
0: อ
1: ่ะจุดนี้จะทำให้ไทยช่วยไทย plus ถูกมองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพได้มากกว่าเพราะประชาชนไม่จำเป็นต้องควักเงินสูงเท่าคนละครึ่งเพื่อให้ได้จำนวนที่สูงกว่าได้ป่ะจำนวนที่สูงสุดจากรัฐต่อวัน
0: อ
1: ่ะคุณจ่าย100กว่าบาทคุณก็ได้แล้วอ่ะเต็มที่รัฐให้คุณแล้ว200อ่ะโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเขาบอกว่าถ้าเทียบตรงๆ คนละครึ่งเนี่ยซื้อสินค้า400รัฐช่วย200ประชาชนจ่าย200แต่ถ้าไทยช่วยไทยพลัสซื้อสินค้า333.33 บาทรัฐช่วยคุณละ200ประชาชนจ่าย133.33เขาบอกว่าจะจ่ายจริงน้อยกว่า66บาทนะฮะแต่ถ้าคุณซื้อแพงขึ้นเกินเพดาน200บาทขึ้นไปเช่นซื้อสินค้า500บาทหรือมากกว่านั้น
0: ส่วนที่เกินเราก็จ่ายเองถูกม
1: ากถูกเพราะฉะนั้นประชาชนก็คือเต็มที่ไทยช่วยไทยก็ช่วยคุณ200ไงคุณก็ออก300
0: ปกติแอดพีคในเชิงสัดส่วนก็คือ333บาท33สตางค์แต่ซื้อเกินได้นะครับก็ในต่อเดือนจะอยู่ที่ 1,000 บาท
1: ก็มันมีวิธีคิดอ่ะเราก็ช่างคิดกันอ่ะนะ
0: ก็ถ้าซื้อ333บาทก็ซื้อ3ครั้งก็หมดละต่อเดือนก็พันพอดี
1: แต่รัฐช่วย600เลยนะเอ๊ะใช่ป่ะรัฐช่วย600เลยนะก็ถือว่าแบบก็เยอะอยู่นะ
0: โอเค
1: ก็ลดอยู่นะ
0: ครับผม
1: นะคะก็เขาบอกว่าหากซื้อช่วง333ถึง400เนี่ยคนละครึ่ง plus เริ่มได้เปรียบเพราะรัฐช่วยเติมเพิ่มเติมตามสัดส่วนแต่ถ้าซื้อมากกว่า400บาทแทบไม่ต่างแต่ถ้าไม่เกิน333ไทยช่วยไทยคุ้มกว่าก็มีการเปรียบเทียบอ่ะคือเราต้องใช้เงินอย่างเขาเรียกอะไรเต็มที่อ่ะค่อยๆ คิดอย่างโดยละเอียดถูกไหมล่ะ
0: คือถ้าซื้อแพงก็จ่ายเท่าเดิมไงก็คือรัดพีคอยู่ที่200แล้ว
1: รัดพีค200
0: เพราะฉะนั้นถ้าซื้อ333อ่ะก็ยังได้สัดส่วน 60% อยู
1: ่ก็พีคอ่ะ333รัดให้60อ่ะ
0: เอาจ้ะช่างเถอะผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกว่ากี่เปอร์เซ็นต
1: ์อุ๊ยแต่บางคนเขาต้อง
0: ซื้อก็ซื้อไป
1: ใช่ใช่ใช่แต่อย่างน้อย
0: ถ้าซื้อก็ซื้อไปก็ให้มันรู้ว่าอยู่ในสิทธิ์ 1,000 ก็แล้วกันวันนึงไม่เกินเนี่ย200
1: สำหรับบางคนมันก็แบบประหยัดตัวเขาได้เท่าไหร่ด้วยนะมันก็เซฟ66บาทต่อก้อนนะมันก็มีผลอยู่นะเพราะตอนนี้ข้าวยากหมักแพงนิด
0: ครับ
1: ถามว่าคุ้มไหมยังไงก็คุ้มแหละยังไงก็คุ้มค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณอ้อมและคุณอันมาก
0: ครับผมมันไม่มีคำว่าไม่คุ้มหรอกก็เขาให้มาใช่ไหม
1: คุณผู้ฟังบอก
0: อย่าเรียกเขาให้มาเลยเขากู้มาก
1: ู้มาให้ไง
0: โอเคเขากู้มาให้
1: ครับกู้มาให้
0: ครับเพราะฉะนั้นหน้าที่พวกเราก็คือทำให้มันเป็นกลับไปเป็น GDP ที่เติบโตให้มากที่สุด
1: ใช่
0: เพราะเวลาเราพูดว่าตอนนี้เพดานเงินกู้ของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับอะไรเทียบกับ GDP เข้าใจไหมแปลว่าเราเข้าใกล้ 70% ต่อ GDP ซึ่งล่าสุดรัฐบาลมีการประชุมกันว่าจะพยายามทำให้กรอบของเงินกู้ตรงนี
1: ้
0: กลับไปอยู่ที่ประมาณ 68% ให้ได้นะฮะต่อ GDP เพราะฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งมันจะทำได้2ทางคร่าวๆเลยนะเอาแบบหยาบๆไม่ได้แปลว่า root นะแต่แปลว่า roughly นะคือถ้าหนี้สูงเปอร์เซ็นต์มันก็สูงถูกไหมถ้าเรากู้เพิ่มอันเนี้ยแปลว่าเมื่อ GDP คงที่แต่สมมุติว่าถ้าเราลดหนี้ไม่ได
1: ้
0: วิธีการทำให้เปอร์เซ็นต์ลดคือการเพิ่ม GDP
1: อันไหนยากกว่า
0: คุณสามารถทำได้ทั้งสองอย่างคือลดหนี้พร้อมกับเพิ่ม GDP ทันทีเปอร์เซ็นต์มันจะลงสองทางเพราะฉะนั้นถ้าเงินที่กู้
1: ม
0: าทำให้ GDP เติบโตขึ้น
1: อ
0: ัตราเปอร์เซ็นเทจมันจะลดลงเชิงเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยทำให้การกู้เงินครั้งนี้เศรษฐกิจเจริญถ้าเศรษฐกิจเจริญ GDP เราโตขึ้นจากเดิมมากๆเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงเอง
1: ก็คือโดยปั๊มค่าใช้จ่าย
0: อย่างจริงๆแล้วอุปโภคบริโภคมันก็จะเกิดขึ้นในระยะสั้นแต่ถ้าคุณ เอาไปเป็นการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันก่อให้เกิดรายได้กับตัวคุณเอง นอกเหนือจากการเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบครั้งเดียวจบอะไรเงี้ยนึกออกปะ มันก็จะยิ่งโอเค ถ้าย้อนกลับไปอีกอันหนึ่งถ้าเราจำ ได้ตอนที่เราคุยกันถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตทำไมลอจิกของการทำดิจิทัลวอลเล็ตคืออะไร คือให้เงินมันหมุนไป เงินยิ่งหมุนยิ่งไปตัวคูณนึกออกปะสิ่งที่เราจะไม่ชอบที่สุดคือเมื่อให้เงินอ้อมแล้วอ้อมใช้1ต่อแล้วเก็บเข้าธนาคารเลยเก็บเข้าธนาคารหรือออกนอกประเทศเลยปั้งปุ๊บมันไม่มีตัวคูณแล้ว GDP ไม่โต
1: ก็คือยิ่งมีการใช้ถี่มันคือ GDP ที่ไม่เอื้อขึ้นอ่ะ
0: ใช่หรือมันเอาไป generate หรือเอาไปผลิตเอาไปเกิด production productivity อื่นต่อได้เช่นแต่มันเท่านี้นะมันก็ยากตอนนั้นก็ถึงจะให้เป็นหมื่นไงสมมุติว่าแบบอย่างเงี้ยแล้วเอาไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณเอาไปทำมาหากินอะไรก็ตามอ
1: ่ะ
0: แล้วต่อยอดได้อันนี้คือคุณทำให้ GDP โตเพราะฉะนั้นอัตราดอกเงินกู้เพดานเงินกู้เมื่อเปรียบเทียบกับ GDP มันก็จะลดลงเอง
1: คร
0: ับผม
1: ก็หวังใจว่านะมันจะช่วยได
0: ้
1: ซึ่งคุณผู้ฟังบอกคนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วเนี่ย จะเข้าไปลงทะเบียนในรอบเนี่ยจะแจ้งคุณว่าลงทะเบียนสำเร็จคือไม่ต้องทำอะไรเลยก็เข้าใจมันเหมือนเมื่อกี้แล้วมันเหมือนอีกอันนึงเหมือนโดนดุอ่ะ จะลงพวกเนี้ยก็ต้องไปลงเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อน รู้สึกเหมือนโดนดุคือครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ลงอะค่ะ
0: ไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับ
1: คือไม่ได้ลง
0: ก็นี่ไงนี่ก็มาวันแรกแล้วนะ
1: ก็พยายามจะลงอยู่แต่จะลงเป่าตังค์อะจิตสิ่งที่อยากจะลงเพราะอะไรรู้ป่ะอยากซื้อลอตเตอรี่ที่อยากลงเนี่ยเพราะว่าลอตเตอรี่ในเป่าตังค์มัน80ใช่ป่ะโบซื้อลอตเตอรี่ในเป่าตังค์อะราคาปกติสุดอยากซื้ออย่างนั้นไงคุณจะไปข่าวไหนคุณยังจะอยู่
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่อ่านคิดว่าพี่อ่านพูดผิดว่ะ
1: เรื่องอะไร
0: คุณผู้ฟังทวงมาแล้วผมว่าเขาถูกเดี๋ยวนะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เมื่อกี้อ่านพูดว่า3ครั้งถูกป่ะ
1: 2
0: อันพูดว่าก็ซื้อไปถ้า333บาท3ครั้งก็ครบพันก็เต็มสิทธิ์แล้วต่อเดือนจริงๆคุณผู้ฟังบอกว่ามันต้อง50ถูกต้องอันพูดผิด
1: เพราะมันเป็นพันนึงของ
0: รั
1: ฐบาล
0: พันนึงของรัฐเมื่อสักครู่อันพันนึงที่ยอดครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือคุณสามารถซื้อ333บาทได้5ครั้งถูกแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังนะฮะ
1: คือจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แหละจริงๆอ่ะจะซื้อทั้งหมด5ครั้งให้200อ่ะ
0: คุณราชีฟคุณราชีฟบอกมา
1: จารีฟ
0: จารีฟขอโทษจารีฟ
1: จารีฟจิ๊บจิ๊บ
0: นี่คือชื่อนะ
1: น่าใช่ไงจารีฟจิ๊บจิ๊บเหมาะกับเพลงเมื่อกี้
0: จารีฟจิ๊บจิ๊บคุณจารีฟจิ๊บจิ๊บถูกต้องจริงๆขอบคุณมากคือรัฐสนับสนุนอยู่ที่200คูณ5ครั้งต่อเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นคือรัฐให้เงินมา 1,000 ก็ใช้ได้ครั้งละ200อ่ะ
1: ก็รัฐให้รัฐช่วยเดือนละ 1,000
0: เพราะฉะนั้นก็คือทำได้5วัน5ครั้งอ่ะถูกต้องครับขอบคุณคุณราชีฟจิ๊บจิ๊บละจารีฟ
1: จารีฟจิ๊บจิ๊บคุณจะให้เขาชื่อลาจิ๊บให้ได้อ่ะ
0: จารีฟโอเค
1: จารีฟจี๊บจี๊บเนี่ยมันเป็นเหมือนคำแบบเหมือนไส้สร้อยร้อง
0: ทอ
1: ด
0: ร้อง
1: จารีฟจี๊บจี๊บอย่างเงี้ยเธอต้องยักไหล่ด้วย
0: จารีฟจี๊บจี๊บ
1: แล้วมันจะจำได้
0: อ๋อเหรอจริงเหรอ
1: เ
0: หมือนแบบอันไม่รู้คนอื่นเป็นว่าเธอเคยไอ้พวกคำที่มันพูดยากๆอ่ะยักใหญ่และยักเล็กเนี่ยพูดได้ป่ะ
1: ละนองยะลองยะลองเลยยังไม่ได้เลยเนี่ยละนองละยองยะลา
0: เธอลองยักไหล่มันจะช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวเธอทำดิ
0: ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจริงๆไม่รู้อ่านได้อ่ะไอ้ตรงยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอ่ะถ้าคุณไม่
1: ยักษ์ไหล
0: ่ถ้าคุณไม่กระดกไหล่อ่ะมันจะยาก
1: ยักษ์ไหล
0: ่แต่ถ้าคุณยักษ์ใหญ่ไม่ใช่ยักษ์ไหล
1: ่ยักษ์
0: ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไงไอ้ตรงคำว่ายักษ์อ่ะมันจะโอเคไม่งั้นมันจะเป็นลักเล็กไง
1: โอ้แต่นี่เป็นยักษ์ไหล่ไงพูดยักษ์ไหล่
0: เหมือนกระตุกขึ้นมานิดนึงอ่ะไปลองดูผมว่ามันง่ายขึ้นจริง
1: นะคะในขณะที่คุณผู้ฟังของเราก็จดจ่ออยู่กับเรื่องของการเติมเงินถามว่า
0: เติมน้ำมันไม่ได้ไม่ใช่หรอได้หรอ
1: คุณผู้ฟังถามว่าเอาไปเติมเพื่อจะขับรถเป็นรถสาธารณะแบบไอ้รถนั่นได้หรือเปล่า
0: ไปเติมน้ำมันได้ไหมอ่ะพิมพ์ที
1: เอาไป
0: ไหมพี่อ่ะจำได้ว่าไม่ได้
1: ไม่ได้จำได้ว่าไม่ได้เหมือนกันเอาไว้อุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่น้ำมันเสียค่าไฟยังไม่ได้เลยปะ
0: ใช่ค่าบริการไม่ได้ไงไม่สามารถเอาไปซื้อน้ำมันได้นะฮะเติมน้ำมันไม่ได้Okay.
1: แต่สั่งอาหารได้สั่งอาหาร delivery ครั้งที่เราก็ทำได้ถูกไหมล่ะ
0: ใช่แต่มันจะมีข้อแม้เรื่องเวลานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวว่ากันครับผม
1: ก็ลองดูนะคะก็อะไรที่มันช่วยได้ก็ทำให้เราแบ่งเบาได้ก็เอาทำไปก่อน
0: จ้ะอุ๊ยลงเร็วเหมือนกันนะโบนะ
1: เมื่อกี้14เปิดรายการมา
0: ระหว่างที่คุยกันเนี่ยหายไปอีก 1.5 ล้านสิทธิ์อ่ะ
1: หายไปอีกล้านนึงคิดว่าไม่น่าเกินรายการจบปะ
0: ไม่หรอกอันว่าได้สิฉันยังไม่ผ่านเลยถูกเอาตังค์ประชันยังไม่ผ่านจะหมดอีกแล้วเหรอโอ้ยเสียแหบ
1: เดี๋ยวฉันก็ต้องไปตามติดๆอ่ะเพราะฉันต้องไปใส่แว่นก่อนจะลง
0: จริงเหรอเธอมองไม่เห็นเลยเหรอ
1: เห็นแต่ว่าอย่าเอาตัวเลขที่ชัวร์ไงเพราะแบบประชาชนฉันจำเลขบัตรประชาชนไม่ได
0: ้
1: เธอจำเลขบัตรประชาชนเธอได้เหรอ
0: ได้ดิ
1: คุณฟังจำได้เหรอคะโบจำได้เหรอ
2: จำได
1: ้ทำไมมองหน้าพี่แบบนั้นอะจะจำไม่ได้เลยฉันผิดอะไร
0: เหยียดก็บอกเหยียดอีจำเลขบัตรประชาชนตัวเองไม่ได้อี
1: มันจำไม่ได้แล้วมันผิดเหรอ
2: ไม่ได้จำอะไร
1: ตาโบอ่ะมันตึงมากเลยเมื่อกี้มันเหมือนแบบอะไรวะทำไมอ่ะ
0: ซ่อนไม่มิดเนาะนะฮะอ่ะล่าสุดทรัมป์ยังปลอดภัยนะจ๊
1: ะ
0: ครับผมหลังจากมีมือปืนอีกแล้วนะครับเข้าไปยิงซึ่งอยู่ในระหว่างการรายงานสดของผู้ประกาศเลยนะ
1: โอ้โหคุณเห็นคลิปป่ะของ ABC ใช่ไหมที่แบบอยู่
0: ผมไม่ได้ใส่ของ
1: ผมรู้สึกเป็น ABC
0: ของสำนักข่าวสักอันหนึ่ง
1: มุดฟราบเลยเป็นใครใครก็มุดอ่ะได้ยินเสียงปืนเขาบอกเป็น10นัดอ่ะ
0: ถูกต้องเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น ตอน18นาฬิกาของทางฝั่ง
1: อเมริกาน
0: ะครับซึ่งเขาบอกว่ามีบุคคลรายหนึ่งเดินตรงเข้ามายังจุดตรวจความปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่เลยฮะซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของพื้นที่ทำเนียบขาวแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมาแล้วยิงระดมใส่เจ้าหน้าที่อย่างกระทันหันเลยนะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต้องใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงตอบโต้เพื่อระงับเหตุแล้วก็ป้องกันตนเองผู้ก่อเหตุเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเอ๊ะทางเจ้าหน้าที่มีใครบาดเจ็บมาม
1: ีค่ะหนึ่งรายใช่ไหมโดนลุกหลงไปไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะรู้สึกจะเป็นคนที่อยู่แถวนั้น
0: อ๋อประชาชน
1: ประชาชนจะเป็นคนโดนซึ่งมีสำนักข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุอุกอาจเนี้ยเกิดขึ้น1เดือนหลังจากเหตุสะเทือนขวัญจำได้ใช่ไหมคะในงานเลี้ยงแต่ถามว่าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะคุ้นหน้านะและรู้จักคนยิงนะไม่ได้รู้จักมักจีแบบปฏิสัมพันธ์กันอย่างนั้น
0: เคยเห็นหน้ามาก่อน
1: เพราะคนนี้เคยทำมาเมื่อปีก่อน
0: อ้าวแล้วไม่โดนอะไรหรอ
1: โดนดำเนินคดีไปแล้วติดคุกไปแล้วแล้วก็รักษ
0: า
1: เข้าโรงพยาบาลรักษาเรื่องจิตเวชแล้ว
0: แล้วก็ปล่อยออกมา
1: ก็ถึงกำหนดเขาก็พ้นโทษไงแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็ทำซ้ำอีกสิ่งที่น่าสนใจคุณเคยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วคุณมีการควบคุมไปแล้วรักษาตัวไปแล้วแต่ทำไมคุณยังเข้าถึงปืนได้อยู่อะเนื้อป่ะ
0: ก็คงหาได้ในเน็ตนะเนาะ
1: เนื้อป่ะยังคงเข้าถึงปืนได้อยู่แล้วมันไม่ได้มีการคัดกรองหร
0: อ
1: เพราะว่าประเทศเขาเนี่ยแล้วแต่รัฐถูกไหมคะบางรัฐคุณหาซื้อปืนได้นู่นนี่นั่นได
0: ้
1: เพราะทรัมป์เองเขาก็ไม่ได้มีปัญหาการครอบครองปืนเนี่ยถูกไห
0: ม
1: มันพูดยากปะล่ะ
0: เฮ้ยเนี่ยไปขอเฮ้ยเลยขอโทษนะคือผมอะเห็นสหรัฐอเมริกาเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าตกลงควรให้สิทธิ์ในการครอบครองปืนหรือไม่ครอบครองปืนอย่างเงี้ยจำได้ปะที่แบบแต่ละร
1: ั
0: ฐ
1: แต่ละรัฐมันไม่เหมือนกัน
0: แล้วผมก็แบบทางฝั่งของทรัมป์เนี่ยเขาก็สนับสนุนให้
1: มี
0: ให้ถือปืนกันได้นะประชาชนควรถือปืนเอาไว้ป้องกันตัวเองซึ่งมันก็คือคำถามว่าทำไมรัฐไม่ป้องกันให้ชีวิตประชาชนปลอดภัยทำไมถึงให้สิทธิ์ว่าถ้างั้นประชาชนควรมีปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองไงผมไม่ได้คำอธิบายอันนึงซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยทั้งหมดนะฮะแต่มันทำให้ผมรู้สึกว่าอันมองมันไปอีกด้านนึงอ้อม
1: ว่า
0: เขาอธิบายว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเขาเคารพในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักผมพูดผิดจังเลยมันเหมือนเป็นหลัก10ข้อสารตั้งต้นของรัฐธรรมนูญหลักของประเทศตอนตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีการกำหนดเอาไว้ว่าคุณจะแก้กฎหมายอะไรก็ได้10ข้ออันเป็นหลักสำคัญของประชาชนในการสร้างประเทศสหรัฐอเมริกานี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
1: ในแง่ความปลอดภัยอยู่ในนั้นใช่ไหมล่ะ
0: หนึ่งในสิ่งนั้นมันมีเรื่องนี้อย
1: ู
0: ่แต่มันไม่ได้พูดว่าปืนแต่บอกว่าประชาชนสามารถเก็บอาวุธไว้ได้คือมันเป็นประโยคแต่ถามว่าแล้วลอจิกนี้คืออะไรลอจิกนี้ในความเป็นจริงแล้วอ่ะทำไมให้ประชาชนทำแบบนี้วะเพื่อไว้ให้ประชาชนต่อสู้ในกรณีที่รัฐบาลไม่เป็นธรรมกับประชาชน
1: คือมันตั้งเอาไว้สวยดีเลยนะ
0: แล้วบอกว่าไม่ว่าจะอะไรคุณแก้กฎหมายอะไรก็ตามห้ามขัดกับหลัก10ข้อนี้เด็ดขาดถ้าคุณแตะ10ข้อนี้แล้วผิดหลักเมื่อไหร่ก็แปลว่าหลังจากนั้นข้ออื่นก็จะถูกกระทบละเพราะฉะนั้นนะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเมื่อไหร่ก็อะไรก็ตามที่ผิดกับ10ข้อนี้มันจะไม่ได
1: ้
0: พอมองย้อนถึงแบบเหมือนกับ10 principle หลักของประเทศมันก็ทำให้เราเข้าใจบางอย่างมากขึ้นพอสมควรเพราะตอนแรกผมแบบแต่ยังไงว่าคิดงี้ได้ไงในใจอะนะแต่พอฟังอธิบายปุ๊บก็อ๋อเหรอ
1: แต่ในคำอธิบายอ้อมเชื่อว่ามันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่พยายามอธิบายในอีกแง่อีกด้านหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีการพยายามที่จะบอกว่าการครอบครองนี้มันไม่ได้ช่วย มันส่งผลลบได้ซ้ำถูกไหม มันอ้อมว่ามันอยู่บนฐานเดียวกันเหมือนประเทศเราอ่ะฐานเดียวกันแต่การตีความที่แตกต่างกัน
0: คือถ้าในใจผมอ่ะผมไม่เก็บอาวุธหรอกเข้าใจป่ะผมไม่อยากมีปืนไม่อยากจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากนะฮะต่อให้บอกว่าmake sense เอาไปสู้กับรัฐบาลอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะไปสู้กับรัฐบาลด้วยปืนอยู่ดีแต่คือมัน
1: อ้อมว่าการออกวันนั้น
0: อ
1: ่ะมันเป็นอดีตด้วยไงพอมันอยู่ในบริบทของอดีตอ่ะบางทีมันก็ไม่แน่ใจเนี่ยหรอปะและสภาพบ้านเมืองตอนนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งปะกว่ามันจะฟอร์มตัวให้มันเป็นวันเนี้ยมันก็ไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: แต่มันเถียงยากแล้วนะเข้าใจอ่ะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บจะเริ่มเถียงยากแล้วว่าแบบแล้วเนี่ยมันจะมีว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าทั้ง10ข้อก็เอามารีไวซ์ได้หมดสิเพราะถ้าเราพูดว่ามันไม่ใช่ยุคสมัยละมันก็จะกลายเป็นสั่นคลอนได้ทั้งหมดแก้ได้ทั้งหมด
1: มันก็บิดได้ละค่ะมันก็มีหลายที่ที่บิดไปเรื่อย
0: สารคดีประเทศหรอ
1: ก็บอกกลับมาที่จำนวนดีกว่าค่ะคุณฟังถามจำนวนสิทธิ์ที่แน่นอนว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วครับ
0: หายระหว่างที่เราคุยกันไปหายไปอีกประมาณ 400,000
1: อุ๊ยตายแล้วลงไปเลข12แล้วนะจ๊ะ
0: 500,000 ละ
1: 12,966,329
0: จากที่เมื่อกี้บอกว่าหายไปล้าน5ตอนเนี้ยเมื่อกี้นี่เองนะหายไปอีกประมาณ 500,000
1: คุณเป็นคนพูดคำว่าปะกี้ใช่มั
0: ้ยไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะ
1: ใช่ป่ะโบได้ยินที่อ่านพูดคำว่าปะกี
0: ้ไม่ปะกี้ก็ตะกี
1: ้อ่านไม่เคยพูดคำว่าตะกี้เลย
0: จริงเหรอเมื่อตะกี้มีนะ
1: ไม่ค่อยมากแต่แบบปะกี้
0: ปกี
1: มันจะมีคำมันจะมีของเราคำเฉพาะตัวชอบชอบ 12.9 นั่นแปลว่าตั้งแต่เปิดรายการมาครึ่งชั่วโมงนะคะพี่อันมันหายไปเกือบ2ล้านป่ะเพราะเมื่อกี้ตอนพี่อันเข้ามันเท่าไหร่14
0: กว่าเนาะใช่ไหม
2: 14.5 14.8 14.7
1: เกือบ2ล้านอ่ะ
0: โหเร็วเน
1: า
0: ะ
1: เร็วมากในขณะที่ของคุณอันยังหมุนอยู่ที่เป๋าตัง
0: ฉันยังหมุนอยู่มั้ย
1: ยังหมุนอยู่ที่เป๋าตังอยู่เลยค่ะอ้อมเลยไม่ต้องพูดถึงน่าจะหนักกว่าเพราะบัตรประชาชนกรอกไม่ถูกคุณอันหมุนอยู่ไหมคะ
0: ฉันสแกนหน้าก่อนยังตรวจสอบสถานะล่าสุดอยู่ฉันคิดว่าน่าจะยากก็ให้เขาตรวจสอบไป
1: คุณฟังบอกว่ายังงง
0: ทำใจว่าพรุ่งนี้เลยแล้วกัน
1: คุณฟังบอกว่ายังงงอยู่ทำไมซื้อได้แค่333ไม่ใช่ว่าเราซื้อได้แค่333นะคะเราจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้คือเขาทำคุณผู้ฟังก็มีคนอธิบายว่า333คือจำนวนเงินสูงสุดต่อวันที่รัฐจะช่วยคือรัฐจะช่วยสูงสุดวันละ200ค่ะคุณผู้ฟัง
0: รัฐช่วยสูงสุดวันละ
1: 200
0: แต่ประมาณ 60% ของ333จะเท่ากับ200พอดี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่รัฐจะช่วยเต็มเพดานก็คือแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจ่ายอยู่แค่ 40% นั้นคือสินค้ามูลค่า333บาทแต่ถ้าคุณซื้อเกินนั้นรัฐก็ช่วยคุณแม็กซ์เต็มที่อยู่ที่200อยู่ดีเพียงแต่ว่าจำนวนเงินของคุณเนี่ยคุณก็ใช้มากกว่ามันเป็นปกติมันก็มันเป็นตัวเลขที่ทำเพื่อเปรียบเทียบกับสมัยตอนคนละครึ่ง plus อันนั้นคือรัฐ200เรา200รัฐ100เรา100ถูกไหมคะ
0: เอางี้สมมติว่าคุณเดินไปซื้อ 1,000 บาท
1: อืม
0: 1,000 บาทรัฐก็จะช่วย200แล้วคุณก็จะจ่าย800แต่เมื่อคุณซื้อ 1,000 บาทจะเท่ากับคุณจ่าย 80% รัฐจ่าย 20% เขาจึงคำนวณมาว่าการที่จะทำให้รัฐเป็นคนจ่าย 60% คือซื้อของอยู่ที่333บาทจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รัฐช่วยมากที่สุดในเชิงเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ รัฐจะจ่ายไม่เกิน200บาท
1: ถูกต้อง หมายถึงถ้าคุณจะแตะสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดจากรัฐนะคะ
0: ครับผม
1: ถูกไหมถ้าเราจะเอาให้ได้มากที่สุดจากรัฐในสัดส่วน 60-40 นี้มันต้องเท่านี้แหละแต่ทั้งหมดอ่ะรัฐช่วยคุณ200
0: ถ้าซื้อเกินจากนั้นก็จ่ายเองแค่นั้นเองแต่ซื้อได้ครับซื้อได
1: ้นะคะ
0: ไม่มีปัญหา
1: คุณผู้ฟังเตือนว่าอย่าลืมกดคนละครึ่งพลัสนะคะ
0: ก็นี่ก็พูดกันอยู่นี้ไม่ใช่ฮะ
1: อย่าไม่ก็เตือนให้เรากด
0: อ๋ออ่ะกดก็พยายามอยู่ฮะ
1: ยังหมุนติวติวติวติวติวอยู่เลยค่ะ
0: พี่บางคนพรุ่งนี้มาจะเหลือไหมบอกว่า
2: เหล
1: ือ
2: ค่ะ
1: เอาว่
0: าพี่ว่าเหลือนะพี่ว่าเหลือ
2: ประมาณ2วันนิด
1: ๆมันเหมือนมีคนสิทธิ์หลุดอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนสิทธิ์หลุดเหมือนซื้อบัตรคอนอ่ะ
0: สิทธิ์หลุดไม่ใช่จิตหลุดใช่ม
1: ั้ยจิตหลุดไปตั้งนานแล้ว จิตเนี่ยหลุดไปก่อนอะไรทั้งสิ้นแล้วยังไม่ต้องรออะไรเลยหลุดไปแล้วโบหลุดก่อนเลย732โบหลุดแล้ว
0: ย้อนกลับมาแบบไอ้คำที่พูดเมื่อกี้หรือตะกี้อ่ะผมมาสังเกตลูกผมเองอะลูกผมไม่พูดคำว่าแต่นะ
1: พูดอะไร
0: เวลาเขาพูดอะไรก็แล้วแต่เขาบอก but อย่างเงี้ยสมมุตินะหมายถึงภาษาอังกฤษว่า I want to go but can I eat this first สมมุติอย่างเงี้ยนะถ้าแปลเป็นไทยบอกว่าน้องพออยากไปนะแต่เขาจะไม่พูดแต่เขาพูดว่าตา
1: เอา
0: แล้วพีทก็เลยเป็นด้วยตอนนี
1: ้ตอนนี้เป็นตา
0: แต่ผมยังไม่ได้แก้เขานะผมก็แบบปล่อยไปก่อนเดี๋ยวสักพักก็จะเปลี่ยนเอง
1: เดี๋ยวก็หาย
0: ตาว่าเนี่ยเขาจะเป็นตาว่า
1: เพราะคำไทยเขาไม่ชัวร์แล้วไงเพราะเป็นเด็กอินเตอร์ไง
0: ไม่หรอกแต่บางอันเราก็ค่อยๆ correct ไปแต่ว่าแบบมันมีหลายๆคำที่แบบเวลาเขาพยายามจะพูดน่ะมันน่ารักแล้วผมรู้สึกว่าเวลามันผิดแล้วมันน่ารักเลยปล่อยให้ผิดไปก่อนแป๊บนึง
1: อ
0: ย่างเช่นเขาพยายามจะพูดว่าแดดดี้รู้ไหมว่าอันนี้เราเก็บไว้ใช้เวลา emergency ไงคำว่า emergency ครับว่าเขาจะพูดว่า emergency อะไรเงี้ยแต่ว่ามัน
1: เฉพาะลูกเราไง
0: มันน่าเอ็นดู
1: มันน่าเอ็นดู
0: เทอมน่าเอ็นดูเวลามันพูดอะไรผิดแล้วแบบเพราะฉันเห็นความพยายามในการจะพูดพยายามจะใช้ภาษามันแบบยิ้มแย้มเปรมปรี
1: เดี๋ยวนะ คุณฟังบอกว่าฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะโอเคขับตรงมาจากแยกอโศก จะมีสะพานข้ามแยกตรงตึก FYI มีหญิงชราน่าจะเป็นบุคคลเร่ร่อนอยู่บนสะพานซึ่งขณะนี้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะพอดียังไม่สะดวกโทรหาตำรวจเผื่อตำรวจฟังอยู่ช่วยมาดูด่วนค่ะ
0: แปลว่าน่าจะเดินอยู่บนถนนนะ
1: บนสะพานเลยอ่ะคิดว่าบนสะพานเนี่ยมีหญิงชราบนเนี่ยเร่ร่อนอยู่บนสะพานเพราะบนสะพานมันหลบยาก
0: บนสะพานเหรอ
1: บนสะพานมันหลบยากคุณผู้ฟังท่านอื่นที่ได้ยินแล้วพอจะกดโทรศัพท์ได้ฝากกดแทนนะเพราะว่าถ้าขับรถอยู่ น่าจะลำบาก
0: ตึก FYI นี่คืออยู่ตรงศูนย์สิริกิติ์นะฮะ
1: ตรงข้ามศูนย์สิริกิติ
0: ์ใช่ไหมครับ
1: แยก
0: ที่มันมีสะพานข้ามไปตรงเหมือนไปคลองเตยไอ้ทะลุปื๊ดไปตรงนั้นนะใช่ไหมฮะ
1: ไปพระรามสาม
0: ไปพระรามสามโอเค
1: อันนะคะฝากด้วยนะคะถ้าท่านอื่นๆพอจะสะดวกแจ้งนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ขอขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังพร้อมไหมคะคุณอ่านพร้อมไหมคะ
0: พร้อมจ้าตั้งอนุโมทเขาเรียกว่าอะไรนะมุทิตาจิตจ้าทุกคน
1: ค่ะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคคาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเค็มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com
0: พักกันแป๊บหนึ่งครับ
3: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: คุณชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: อยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: วิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: ฮัลโหลอ่ะคุยต่อจ้ะมา
3: ค่ะคุณฟังถามว่าพี่อ้อมดู Perfect Crown มั้ยครับยังไม่ได้ดูเลยค่ะคุณผู้ฟัง
2: แต่อย่างน้อยก็ถามถูกตัวแล้วล่ะฮะ
3: ไม่ถึงยังไงคะ
2: ถ้าถามพี่อันก็คือไม่ได้ดูอะไรเลยตอนนี
3: ้ถามพี่อ้อยล่ะ
2: แต่ฉันดูไมเคิลแล้วนะไมเคิลเธอดูยังไมเค
3: ิลเขาบอกเด็กๆไปดูกันเยอะเลยอ่ะ
2: กำลังจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะ
3: หรอ
2: หมายความว่าในเชิงของไบโอพิกที่ทำเงินสูงสุดตอนนี้ยังเป็นโบฮีเมียนแรปโซดี้อยู่แต่เขาบอกว่าถ้า เดินหน้าต่อไปด้วยอัตรานี้อันดับหนึ่งแน่นอนแต่ตอนนี้ไมเคิลแจ็คสันเป็นศิลปินที่กลับมาขึ้นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดอย่างต่อเนื่องนะ
3: แล้วเด็กดูนะกลายเป็นไม่ใช่ว่ารุ่นเราไปดูนะเด็กนักเรียนเด็ก
2: Spotify อันดับหนึ่งหมดเลยนะไมเคิลแจ็คสันอันดับหนึ่งหมดเลย
3: คือมันก็ยังคงยืนยันว่าเพลงเขาตัวเขามันคือ
2: เพลงยังไม่เชยเลยเขาออกวันนี้ด้วยลุคนี้เขาก็จะยังกรีดคอแหบเหมือนเดิมแบบ
3: ฉัน
2: เขาคือที่สุด
3: เขาคือที่สุดอะ
2: Timeless จริง
3: ๆคือฉันเก็บหนังเขาไว้ใน Appleไอ้ This Is It ป่ะ
2: อ๋อ This Is It ก็ดีมากเนาะ
3: คือที่แบบก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตแล้วเขาเสียชีวิตอะใช่ไหม
2: อันนั้นแสดงว่าเขาน่าจะได้เล่นสักรอบถึงเหรอ
3: แต่ถ้ารอบนึงมันหดหูก็พี่อีกอะแต่หดหูหมดอะยังไงฉันก็หดหูยังไงก็หดหูแต่แบบมันจะมีสักกี่คนที่คอนดักได้ทุกอย่างอะซาวด์แบบโน้ตเต้นเนื่องว่าแบบเฮ้ยเขาคุมทุกอย่างบนการคุมอีกทีอะ
2: เวลาคนสมัยก่อนมันดังสุดๆแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงดังแบบสุดๆน่ะแล้วแบบโบทันวันที่เขาตายไหมแล้วโบรับรู้ไหมถึงความ
3: ยิ่งใหญ
2: ่ถึงความยิ่งใหญ่ของการสูญเสียไมเคิลแจ็คสันในวันนั้นเรารู้สึกป่ะแต่โบอาจจะไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแต่ว่าเห็นข่าว
3: รุ่นเขายังไม่ได้โตทันโคตร
2: ฉันจำได้ฉันจำโมเมนต์ได้เลยว่าไมเคิลแจ็คสันตายแล้วแบบมันเป็นโมเมนต์นะเข้าใจป่ะมันจำความรู้สึกบรรยากาศอันอยู่ที่ไหนจำได้หมดเลยอ่ะว่าเฮ้ยแต่ตอนนั้นโซเชียลมาหมดแล้วนะโซเชียลมีเดียคือแบบเฮ้ยไมเคิลแจ็คสันตายอย่างเงี้ย
3: แล้วภาพที่เห็นมันคือรถที่เต็มคฤหาสน์เขาอะตอนนั้น
2: เป็นวันสุดท้ายของกรีนทริปของทริปของกรีนเวฟแล้วผมแบบตกใจเหมือนโมเมนต์ที่ตอนทราบข่าวว่าใช่ถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะ
3: มันคือตอนไดน่านี่เขาแบบวืดเลยนะคือโบเลยรู้ใช่ไหมคะว่าใน MV เขามีไทยมีความไทยอยู่ในนั้นอะ
4: ไม
3: ่เป็นคนไทย
2: แจ็คสันใช่ไหมที่เขามีลำ
3: แบล็คเอาไว้ใส่ชดาอย่างนั้นเลยนะแล้วมันเป็นซีนใหญ่นะ
2: เป็นซีนใหญ่
3: เป็นซีนใหญ่อยู่ในนั้นเลยลองดูได้เลยนะเขาเป็นคนเท่เพลงไหนที่คุณว่าเขา
2: แบล็คอ๋อฮะ
3: เพลงไหนคุณคิดว่าคุณชอบ
2: แต่หลายมิวสิกวิดีโอเขาถ้ามาในยุคนี้เขาโดนด่าแน่นอนมันไวเลนต
3: ์มีโอกาส
2: ผมว่าบิลลี่จีนคือที่สุดละนี่แหละอันนี้แหละคือที่สุดละแต่อันนี้ไม่ใช่มิวสิกวิดีโอนี้เป็นการแสดงเป็นการแสดง
3: แต่นี่ชอบตอนเขาเด็กด้วยนะแจ็คสัน5อ่ะแล้วเสียง

0: ใส่แบบเนอะมันต้องให้เขาจริงๆอ่ะคนอะไรจะใส่ถุงเท้าปักเลื่อม
1: ถุงมือข้างเดียว
0: อะไรอย่างเงี้ยคนอะไรจะใส่ถุงเท้าปักเลื่อมวะแล้วว่า
1: แต่เขาบอกเดี๋ยวมีภาคสองนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็รอติดตามภาคหนึ่งใครยังไม่ได้ไปดูไปดูก่อนนะคะนะก็ลองดูกันไปเออเมื่อวานมันมีเรื่องหวือหวาหือหาตอนเช้าที่ตื่นมา
1: อะไรอ่ะ
0: ก็เมื่อวานอ่ะที่เธอส่งเข้าไปในกลุ่มอ่ะแล้วฉันดูไม่ได้ที่บอกตาตื่นนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เดี๋ยวนะกลมอะไรสักกลมเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอ่ะ
0: กลมสุขภาพจิตไอ้กลมควบคุมโรค
1: เออกลมควบคุมโรคอ๋อข่าว20โอเค
0: คือประเด็นน่ะมันงงที่ว่าตอนเช้าตื่นมาแล้วก็กลายเป็นว่ามีคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมีการไลฟ
1: ์อันไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าเออมันดูก็เห็นข่าวว่าแบบแปลกๆแค่นั้นเอง
0: คือมันมีเนี่ยค่ะว่ามันมีการไลฟ์มันมีการไลฟ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นถูกไหมไลฟ์อันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นได้เลยคือการ
1: ไม่กรมควบคุมโรคเดี๋ยวนี้ฮะอ่านเลยแล้วกันนะกรมควบคุมโรคส่งสาระกลางไลฟ์สด18บวกแนะนำวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรียกเสียงคือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเกิดปรากฏการณ์คือฮาเมื่อมีผู้ใช้ Facebook หลายๆพร้อมใจกันออกมาไลฟ์สดเนื้อหาล่อแหลมขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะตามข่าวคือร่วมเพศอย่างจงครึ้มอย่างจงแจ้งนะครับทำเอาชาวเน็ตแห่แชร์ต่อตามหาพิกัดกันสนั่นเมืองจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนล่าสุดมีรายงานว่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่ออกมาไลฟ์สดอนาจารดังกล่าวได้ปิดและปลิวหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงเวลาที่เกิดการไลฟ์สดอยู่นั้นมีตาดีแอบเห็นคอมเมนต์ของเพจดังเช่นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต่อมาทางแอดมินเพจกรมควบคุมโรคได้ระบุว่ามีลูกเพจส่งมาแอดมินแค่แวะมาตรวจสอบอ่ะก็ฟังดูเมคเซนส์นะ
0: เขาก็บอกอย่างนั้น
1: แล้วถ้ามีคนส่งมาแล้วเขาส่งมาปุ๊บเขาเข้ามาตรวจสอบตัวใช้แอคเคาท์นี้มันก็เลยเห็นว่าเข้ามาดูไง
0: แล้วเขาก็เลยแปะลิงก
1: ์
0: แปะลิงก์ให้ไปดูว่าเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของการแบบถ้าใครต้องการถุงยางอะไรแบบเนี้ยก็ให้ไปทางนี้นะอะไรเงี้ยคือไปแนวนั้นไปเลยแต่คนคงไปเอ๊ะก่อนว่าทำไมกลุ่มควบคุมโรคเข้ามาดูอะไรแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าดูชื่อมันมีใครเข้าไปดูบ้างก็หลายคนอยู
1: ่
0: ก็หลายคนอยู่แต่เขาเลยตามหาพิกัดแต่ว่ามันบางคนหาพิกัดเพื่อที่จะดูแต่บางคนหาเพื่อที่จะแจ้งแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไม ถึงมีไลฟ์อันนี้เกิดขึ้นได้อย่างยาวนานถูกไหมฮะซึ่งมันเป็นอันที่มันไม่ควรเกิดขึ้นได้อย่างยาวนานมันควรจะโดนดึงลงเลยด้วยซ้ำอ่ะทำไมเกิดได้แล้วอันชอบคอมเมนต์อยู่อันนึงมีคนคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ปะ
1: ครับ
0: ทางฝั่งนั้นอาจจะคิดว่ากำลังเล่นโยคะมีคนคอมเมนต์อันนี้ใช่ไหมแบบคนไทยก็ความคิดสร้างสรรค์
1: แต่นี่ไงฮะทางกรมควบคุมโรคเขาเข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมเขาเข้ามาคอมเมนต์แล้วเขาเขียนว่าสวัสดีครับทุกท่านที่มาดูมันก็แปลกอยู่นะมันอ่ะแต่ฟังต่อให้จบนะสวัสดีครับขอโทษครับว่าสวัสดีครับทุกท่านที่มาดูการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่งกรมควบคุมโรคขอเชิญชวนทุกท่านดูคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการเบิกถุงยางอนามัยมาใช้ในคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับลงสโลแกนด้วยนะเว้ยตรวจสอบเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้
0: เขาก็ไว้อะ
1: แล้วเสร็จปุ๊บข้างล่างต่ออีกว่าอยากได้ถุงยางอนามัยอยากได้ชุดตรวจ HIV เบิกได้ฟรีๆนะจ๊ะรู้ยังแล้วก็ติดลิงก์เอาไว้ว่าให้ไปเอาถุงยางอนามัยฟรีที่ไหนก็เข้ามาตรงนี้คือถ้าจะมองว่าจริงๆก็เร็วดีแล้วก็ตรง target group ก็ได้นะ
0: ก็ตรงเลยอ่ะคือนั่นแหละบางคนอาจจะคิดว่าเขาลืมสลักเท้าอ่ะ
1: อ่านข่าวแต่พาดหัวก็จะรู้สึกเหมือนด่านนิดหน่อยแต่สำหรับผมว่าจริงๆก็มีไหวพริบปฏิภาณในการทำงานเชิงรุกดีในมุมนั้นนะ
0: ในมุมนึงอ่ะคือคนอาจจะมองว่าลืมสลับแอคเคาท์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไงเอาแอคเคาท์กระทรวงไอ้กรมมาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำงานได้อย่างเร็วนะก็ถูกที่ถูกเวลา
1: เหมือนถ้าเห็นสัปดาห์ก่อนปะที่มันมีคนแชร์ผมกระโดดนอกเรื่องเลยนะแต่พูดถึงตัวเองหัวเราะตอนผมอ่านข่าวนี้แล้วตอนเธอเข้าไปดูคลิปปะผมน่าตลกมากเลยที่มีวัวตัวนึงเหมือนโดนัลด์ทรัมป์อ่ะ
0: อ๋อเห็นแล้วที่ประเทศนั้นใช่ปะแต
1: ่ผมเห็นพาดหัวแล้วผมบอกว่าพาดหัวไร้สาระมาก
0: แ
1: ล้วมันก็ขึ้นอยู่นั่นแหละเพราะผมไม่กดดูผมก็เลื่อนผ่านมันก็วนกลับมาอีก
0: เธอต้องดู
1: มีวัวตัวหนึ่งเหมือนโดนัลด์ทรัมป์มากจนไปไวรัลไปทั่วโลกสิก็เลื่อนผ่านจนที่สุดว่าเขาบอกว่าแบบอะไรอะ third time's the charm คือเรียกว่า วนมาสัก 3-4 รอบฉันเริ่มใจอ่อน
0: ต้องละ
1: ตกลงแกจะไม่หยุดง้อฉันแกจะไม่ยัดเยียดกดเข้าไปดูอ้อมเหมือนมาก
0: ฉันดูผมที่เป๋ปาดอ่ะ
1: เหมือนโดนัลด์ทรัมป์มาจนอันนึกว่าเขาใส่วิกอ่ะ
0: อ
1: ันบอกเดี๋ยวก่อนนี่คือแกล้งนี่คือเอาวิกมาแกล้งหัวหรือเปล่าเพื่อจะทำคอนเทนต์ไม่จ้ะเป็นผมจริงๆ
0: เห็นป่ะแต่พอแสกกลางไม่ค่อยเหมือนจังหวะที่แสกที่ไม่เท่าอ่ะจะเหมือนกว่า
1: อยู่ที่ประเทศบังคลาเทศเหมือนว่าลองเซิร์ชก็ได้
0: เป็นควายเผือกนะคะ
1: เป็นควายเผือกเหมือนโดนัลด์ทรัมป์จริงๆฮะ
0: อย่าเรียกว่าเหมือนเรียกว่ามีเค้าโครงที่เห็นแล้ววิเลจนะไม่กล้าใช้คำว่าเหมือน
1: คือเข้าไปปุ๊บผมนั่งผมหัวเราะนานมากอะว่าฉันเข้าใจที่เปิดตอนนี้ผมยังหัวเราะเลยอะผมไม่เคยเห็นควายตัวไหนมีผมทรงนี้มาก่อน
0: เขากรูมดี
1: แล้วเป็นผมบรอนด้วยอะเลิศไหมล่ะ
0: ก็ดีอยู่
1: เก๋จะตาย
0: นะครับไม่สงสารใคร
1: ไม่สงสารใครงั้นอะก็เป็นธรรมชาติที่บังเอิญเหมือน
0: สงสารตัวเราเองเหอะที่หัวเราะอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยแต่บางทีถ้าเราหาอะไรที่ขำได้ก็ทำไปเถอะค่ะ
1: อ่ะอิหร่านนะครับประกาศว่ายังไม่มีข้อตกลงใดทั้งสิ้นกับสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาบีบให้ส่งมอบคลังยูเรเนียมซึ่งเขาไม่โอเคซึ่งพอไม่โอเคตรงนี้สหรัฐก็ไม่โอเค
0: ใช่
1: ใช่ป่ะก็แปลว่าเขายังไม่จบ
0: ไม่มีใครโอเคกับอะไรสักอย่าง
1: เออนะฮะสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าสหรัฐจะขายอาวุธให้ไต้หวันฉันก็งงก่อนนั้นก็ไปฮึ่มๆเข
0: าน
1: ะครับอยู่ดีตอนนี้ก็จะขายแล้วพอได้ประโยชน์มั้งแต่ว่าล่าสุดออกมาว่าไม่ขายแล้ว
0: ก็มันก็น่าสนใจเพราะจีนเพิ่งสั่งซื้อเครื่องบินไป200ลำและจีนบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีก750ลำ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดฉันขายอาวุธให้ไต้หวันไปเดี๋ยวจีนจะไม่ซื้อ
0: และความสัมพันธ์กับจีนจะเป็นอย่างไร
1: นั่นน่ะสิเขาก็เลยบอกว่าแต่ว่าเขาให้เหตุผลที่บอกว่าระงับการขายอาวุธให้ไต้หวันบอกว่าเพราะว่าเขาจะไปต้องเก็บอาวุธที่จะขายให้ไต้หวันเนี่ยเอาไว้ทำสงครามกับอิหร่านต่อ
0: เขาบอกว่าน
1: ั่นคือเหตุผลนะ
0: เด็กกระสุนเขาหมดเด็กกระสุนไม่ครบ
1: ใช
0: ่นะคะก็รอติดตามดูทุกอย่างมันก็มีอิงการเมืองอ่ะนะคะมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองค่ะและแน่นอนตอนนี้เหลือ12ล้านสิทธิ์สมัครเถอะค่ะโลกข้างนอกจะเป็นอย่างไรไม่รู้ทางเราเหลือ 11.819952 สิทธิ์เข้าไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้หมดเวลาค่ะพี่อันคะ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันต่อเพราะว่าหลายๆประเทศก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะอย่างเช่นฝรั่งเศสล่าสุดห้ามรัฐมนตรีของอิสราเอลเข้าประเทศเลยนะฮะ
0: รัฐมนตรีกระทรวงเลยนะใช่ไหม
1: กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลจะมาฝรั่งเศสไม่ให้เข้าประเทศ
0: เพราะว่านั้นทำกิริยาไม่ดี
1: เ
0: พราะว่าเขาจับคนตรงนั้นได้ใช่ไหมฝั่ง EU ได้ดันไปทำท่าทีไม่ดีไงนั่นไปทำท่าแสดงท่าทีไม่ดีในฐานะนี้มันก็ไม่ควร
1: ก็แข็งแกร่งดีนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายอิตามาเบนกวีจะถูกสั่งห้ามเดินทางเข้าสู่ดินแดนของฝรั่งเศสหลังจากมีการกระทำอันน่ารังเกียจต่อพลเมืองฝรั่งเศสและยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือขนส่งสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรร
0: ม
1: และฝรั่งเศสกับอิตาลีจะร่วมมือกันในการเรียกร้องให้มีมาตรการคว่ำบาตรระดับสหภาพยุโรปต่อรัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดคนนี้ของอิสราเอลด้วย
0: ซึ่งสเปนเขาก็ไม่โอเคตั้งแต่แรกด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมอ่ะก็แสดงให้เห็นว่าผมว่ายังไม่ค่อยมีแววนะที่จะนิ่งๆหรือจะจบสักที
0: แต่ก็ฝั่งอิสราเอลก็พยายามจะถอนตัวออกจากสหรัฐเหรออะไรเงี้ยถ้าเขาไม่หนุนกันแล้วมันจะเป็นยังไงรอติดตามนะคะ
1: ครับผม
0: สุดท้ายวัวตัวนั้นก็จะโดนฆ่าอยู่ดีคุณผู้ฟังบอกใช่เพราะว่าเขาเอาไปมีเทศกาลอะไรไม่รู้ที่เขาจะต้องแจกจ่ายจำหน่ายวัวกันวัวไอ้ควายคุณทำอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะไปแล้วนะ
1: ครับผมเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร้ทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
0: ค่ะเจอกันพรุ่งนี้กับพี่อ้อยนะคะ
1: ก็ความบอกว่าอยู่ดีๆก็เลยลำบากต้องกดหาควายมาดูเอาตามไปดูฮะเราจะให้หัวเราะกันในเช้านี้ซะหน่อย
0: ครับ
1: อ่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้
0: พี่อ้อยค่ะ
1: เธอมาพฤหัสศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: โอเคสวัสดีอ้อมสวัสดีทุกคนครับ Green Morning Show โด
2: ยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
5: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
4: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
6: เคาน์เตอร์เพนครับตอกย้ำนะครับสำหรับพวกเราแล้วก็ชวนด้วยแหละคนรุ่นใหม่นะครับเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดกันว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดก็คือกลัวอะไรกับความปวดครับพร้อมดึงศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเจฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ด้วยเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ที่เราเห็นนะฮะทั้งงานดนตรีการแสดงในชีวิตส่วนตัวแล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบกับชีวิตในความทุ่มเทไม่กลัวความเหนื่อยล้าไม่กลัวอุปสรรคนะครับในการที่จะมีวินัยกับตัวเองทั้งการออกกำลังกายการซ้อมอย่างหนักนะครับการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกการแสดงทุกคอนเสิร์ตสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของตัวเองอย่างเต็มที่จริงๆและเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้าความปวดไม่ล้าอย่างท้าทายแบบนี้ครับเพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกันครับเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะครับ
2: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
10: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์แล้วครับ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ฟิล์ม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: เกือบละเกือบ
6: อะไรเอ่ย
5: เกือบมาไม่ทันเหมือนกัน
6: หร
5: อ
6: ทำไมอ่ะ
5: ก็การจราจรมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ไงตรงแยกอโศกเนี่ย
6: ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ว่าในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้รู้สึกมันเรียบร้อยขึ้นนะ
5: มันดีขึ้นตรงแยกนี้ใช่ไหมเพราะมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยโบกรถอยู
6: ่
5: เพราะเมื่อกี้ผมว่าเขาก็โบกรถทางตรงไปเน
6: า
5: ะเราจะมาทางเลี้ยวใช่ป่
6: ะ
5: พี่สายตาอ้อนวอนอยู
6: ่
5: พี่อย่าโบกเพลินเลยพี่แบบว่าห้ามบังในไหมหยุด
6: ตามตังหวะสัญญาณไฟจราจรเปล่าเธอ
5: ก็คงอย่างนั้นแหละ
6: เธอยังไม่เขียวเธอจะไปทำไม
5: แต่ด้วยอารมณ์และความรู้สึกของเราไง
6: โอ
5: ้พี
6: ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมาเส้นกำแพงเพชร7ใช่ไหม
5: กำแพงเพชร7คือเส้นไหนอะ
6: โลโคโรดเก่าอะ
5: อ๋อโอเค
6: เขามีชื่อละเมื่อก่อนเรียกโลโคโรดก็เส้นทางที่มีปัญหากับจุด
5: ที่เราวิ่งทุกวันนี้แหละ
6: เขามีป้ายเป็นสัญญาณเลี้ยวซ้าย
5: uh-huh.
6: แต่ไม่ได้บอกว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ
5: uh-huh.
6: หรือว่าเล
5: ี้
6: ยวหรืออะไรอย่าง
5: น
6: ี้เลี้ยวซ้ายเฉยๆ
5: เราก็อนุมานว่าผ่านตลอด
6: เธอแต่มันผ่านตลอดมันไม่ได้
5: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
6: เพราะว่ามันไม่มีพอละคุณเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บอะคุณจะไปผ่านตลอดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงที่เขาจะไฟเขียวแล้วคุณไม่ได้มีเลนสำหรับเลนเลี้ยวซ้ายไปเพราะฉะนั้นทางตรงที่มาจากเส้นหลักเลยอะก็จะเจอรถทางเนี้ยที่เลี้ยวซ้ายมาอนุมานไปเองว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก
5: ็
6: จะติดขัดขัด
5: แล้ว
6: ม
5: ัน
6: กลายเป็นป
5: ั
6: ญหา
5: เจ
6: ้
5: าหน้าที่เอาให้ชัดได้ไหม
6: เออไม่ล่ะ
5: เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือรอสัญญาณบอกกันมา
6: เออตอนนี้มันมีปัญหามากเลยนะเรื่องสัญญาณจราจร
5: มาให้เลี้ยวซ้ายก็บอกกัน
6: จราจรเออไม่ให้สัญญาณจราจร
5: เอาให้ตรงเอาให้แน่
6: เอา
5: ให้ชัด
6: เอาให้มันชัดหรือถ้าอย่างมันมีหลายแยกนะที่เป็นแบบน
5: ี้
6: เพราะว่าหลายคนก็เธอตกลงแล้วคือมันเลี้ยวได้ไหมนะ
5: ก็นี่ไงทุกคนก็อนุมานว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดทุกคนก็อนุมานแบบนี้แหละ
6: ถ้าทุกคนอนุมานอย่างนี้หมดก็คือพังนะการจราจรฉันว่าสำรวจตามแยกเถอะมันควรป้าย
5: มันชัด
6: หน่อยบางแยกก็คือไปติดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าเธอแบบถ้าไม่ใช่คนที่ใช้เส้นทางนั้นประจำหรือว่าผ่านอยู่แล้วอะก็จะไม่รู้ว่าโดนบีบแต่อีก
5: แต่ก็อ้อนวอนเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยๆในการสายตา
6: ไม่ได้ดู คุณพี่เขาบอก บอกทำไมก่อนมันมีสัญญาณไฟ
5: อุ๊ย ทำไมอยู่ๆคุณแรงขึ้นมาอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ต้องบอกตอนไม่มีสัญญาณไฟปะล่ะ
5: เขาไล่รถให้มันรีบไป
6: รีบไปอะไรก็ไปตามไฟเขียว
5: ไอ้ตรงเนี้ยหมายถึงแยกนี้นะ
6: เออ
5: เดี๋ยวมันคาอยู่ตรงไอ้นี่ไงทางรถไฟ
6: อ๋อเหรออ
5: ่าเขาไล่รถให้มันแบบรีบไป
6: มีเหตุผล
5: หลงยังหลงยังไทยช่วยไทย
6: เรียบร้อยจ้า
5: อุ้ยอุ้ยของคุณต้องรอ3วันป่ะ
6: ไม่รอ
5: ได้เลยเหรอ
6: เอาคราวที่แล้วเราใช้แล้วไง
5: อ๋อถ้าเกิดว่าใครเคยลงแล้วมันก็ปุ๊บไปเลย
6: ถ้าเธอมาใหม่เป็นน้องใหม่
5: ก็ต้องรอ3วันน่ะเหรอ
6: นะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ฟังพี่อั๋นไงพี่อั๋นเขาก็วุ่นรออยู่3วันน่ะ
6: รอก่อนจ้ะภูนะอ่ะแต่ว่าก็รัฐเขาก็เตือนนะคุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อมิดนะมิดรออยู
5: ่อีกละพอมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาทุกทีเลยเน
6: า
5: ะ
6: มาทุกทีมิดรออยู่ฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่ง SMS นะคะหรือว่าทักแชทเลย
5: ของแกเมื่อกี้บอกว่าได้เลยใช่ไหมดูดีๆ ดูดียัง
6: เนี่ยเราอะมาพูดใจเสีย
5: โอเคได้แล้วเนี่ย
6: อย่ามาทักอย่ามาทักฉันจะได้แล้วอย่ามาทักต้องกลับไปดูจริงๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอันเนี่ยเขาก็เตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อกดลิงก์ไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเลยเพราะโครงการไทยช่วยไทย plus เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าพบข้อความที่มีลักษณะเหมือนแบบเร่งเรานะคะว่าให้เรารีบลงทะเบียนรีบเลยรีบเธอรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์ส่วนตัวอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะคะว่าเธอกลลวง
5: เขาบอกให้รีบฉันรีบแล้วเพราะกลัวจะไม่ได้สิทธิ
6: ์กลลวง
5: เดี๋ยวเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่า
6: ไปเท่าไหร่แล้วว่า
5: ไม่รู้เห็นเขาอัปเดตกันที่ไปไกลมากเลยนะ
6: ไปไกลมากแล้วนะนะคะเพราะว่าก็จนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคมแล้วแต่ว่าเกณฑ์ไหนจะถึงก่อน
5: ตอนนี้เหลือ
6: เท่าไหร
5: ่11ล้าน
6: หรอ
5: 690,000 นี่ไงผมก็เปิดดูเนี่ยใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวผมรีเฟรชดูก็ได้ดูซิว่าตัวเลขเท่าเดิมเอารีเฟรชแล้วหายไปเลยเปิดไ
6: หนบอกไม่ทันบอกไม่ทันเธออย่าเพิ่งรีเดี๋ยวมันหาย
5: เท่าเดิมเท่าเดิม11ล้าน
6: 11ล้านใช่ไหม
5: ตอนนี้เหลือ11ล้าน
6: เออนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากย้ำเตือนนะคุณผู้ฟังก็อย่ากดลิงก์จาก SMS ข้อความแปลกปลอมอะไรอย่างเงี้ยโครงการรัฐไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชน OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารห้ามบอกใครเพราะว่าแล้วอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานรัฐธนาคารหรือยังไม่มีนโยบายโทรขอ OTP หรือให้โอนเงินนะคะก็ถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะ
5: ครับใครที่เพิ่งเริ่มเข้าใหม่ต้องปรึกษาคนที่เคยเข้าแล้วว่ามันแอปไหนยังไงเอาให้ดีเอาให้ชัดนะ
6: เอาให้ชัวร
5: ์
6: เออเนี่ยเธอมาพูดฉันใจแบบใจไม่ดีเลย
5: แกทำตัวเองใช่ไหมไปดูดีๆ
6: อ่ะปิดท้ายกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆ นักเรียนใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงนะคะ
5: ครับ
6: ตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปอย่างที่บอกว่าบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเลยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนบัตรวันนี้เท่าไหร่25ป่ะ
5: 25
6: เปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยเออนะคะเพราะว่าเดี๋ยว1มิถุนา69เป็นต้นไปบัตรเดิมใช้ไม่ได้เออค่ะฝากไปด้วย
5: นี่มีคนบอกว่าลงทะเบียนเหมือนกันนะคะรอผล SMS เหมือนกันค่ะเห็นมั้ยของคุณไม่ได้รอเลยเหรอ
6: ก็มันก็รออยู่เมื่อเช้าว่าเออมันก็ไม่ได้ว่าได้ปุบปับเลยอืมฉันไม่เคยได้อะไรปุบปับอยู่แล้ว
5: อิจฉาเขามากเลยเรื่อง
6: ไม่ต้องอิจฉา
5: แกเคยได้ตั๋วเครื่องบินปุบปับ
6: อันนั้นมันโชคจริง
5: ๆเห็นมั้ย
6: โชคช่วย
5: มันไส้
4: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดย Trip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: สู้กันต่อไปนะคุณผู้ฟังสู้กับอะไรสู้กับไทยช่วยไทยนี่แหละนะฮะนี่หน้าห้องพี่เป้เนี่ยนะปุ้มมันก็กำลังโวยวายอยู่เนี่ยอุ๊ยอันนี้คือใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมิดหรือไม่มิดเอาดีๆดูดีๆนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าทางนี้ได้ตั้งแต่6โมง2นาทีแล้วค่ะอีเห็นไหม

8โมงจนถึง11โมงนะครับอยู่กับพี่เป้นะครับวันนี้อยู่กันแบบยับๆนะฮะเพราะคุณผู้ฟังส่งมาบอกมอร์นิ่งครับพี่เป้ทำไมวันนี้หน้ายับมาคะหน้ายับตอนนี้พี่เป้นะอยู่หน้ายับอยู่นะเมื่อคืนนอนดึกแน่นเลยใช่ไหมปกติเนี่ยเปิดส่องมาดูเนี่ยจะหน้าใสกิ๊กแล้วเช้าวันจันทร์เนาะคุณผู้ฟังโอ้โหประกอบร่างยากมากนะฮะเอาตัวเองมาให้ทันก่อนงี้นะฮะอ่ะก็อยู่กันแบบยับๆไปก่อนนะฮะในระหว่างที่หลายๆคนก็ลงทะเบียนกันไปได้บ้างไม่ได้บ้างรอบ้างไม่ต้องรอบ้างนะฮะทางนี้เราก็มีอยู่นะทางนี้เราก็มีสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจัดให้นะฮะคุณผู้ฟังงั้นวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงดีกว่านะฮะว่าณวันนี้สิ่งที่ทำให้คุณมีความบันเทิงนะฮะในการเสพนะครับเสพความบันเทิงเนี่ยจากด้านไหนชอบดูคอนเสิร์ตนะโอเคละเราฟังวิทยุเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะนอกเหนือจากการฟังวิทยุแล้วเนี่ยนะครับดูคอนเสิร์ตไหมดูซีรีส์ไหมเรื่องอะไรดูซีรีส์ไทยซีรีส์วายหรือยังดูแบบว่าเกาหลีอยู่หรือว่าอุ้ยตอนนี้กระโดดไปที่กำแพงเมืองจีนแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนังเรื่องไหนที่คุณไปดูล่าสุดแล้วแบบอยากแนะนำนะครับว่าโอ้ยมันน่าดูมากอย่างผมล่าสุดผมไปดูโกกูมาใช่ไหมโอ้ยน่ารักไอตัวโกกูอ่ะคุณผู้ฟังคือเราก็ดู Star Wars มาตั้งแต่เด็กเนาะพอมันมีภาคเนี้ยมาเราก็ตามไปดูเหมือนกันก็น่ารักมากนะฮะอ่ะก็ลองดูครับก็ในความบันเทิงของคุณนั้นนะฮะณวันเนี้ยคุณอยู่กับอะไรนะครับทุกคนบางทีก็อาจจะชอบดูแบบว่าละครแนวตั้งใช่ไหมซีรีส์แนวตั้งหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ว่ากันมานะฮะส่งข้อความบอกกันไว้ทิ้งไว้แต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราได้มาผู้โชคดีแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับข้อความที่ส่งมาเร็วมากไลฟ์สด Facebook ไงครับพี่เป้อุ๊ยตายที่เป็นข่าวเหรอ น่ากลัวนะไปกดไลค์กดแชร์ผิดนั่นน่ะ

ทุกคนมีมุมความบันเทิงแตกต่างกันไปนะฮะบางคนก็ชอบฟุตบอลนะดูฟุตบอลแล้วเราจะปากเก่งพี่ตอนทีมเราชนะนะต้องเป็นตอนนั้นนะบางคนก็ชอบดูตีแบดพี่เป้ก็ชอบดูเนี่ยดูทุกวันเลยเมื่อคืนก็ดูตอนที่น้องเมย์รัชนกของเราอะนะครับตีกับจีนก็ได้แชมป์มานะฮะแชมป์ในส่วนของมาเลเซียโอเพ่นนะฮะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้นะพอดูอย่างนี้มันก็เนาะไอสิ่งที่เราชอบชื่นชอบนะฮะเราก็แอบจะดูกันไปนะฮะบางคนก็มีความสุขกับการดูซีรีส์จีนนะฮะแนะนำเรื่องหนังมาด้วยนะฮะดีฮะดีฮะผมจะได้แอบตามถ้ามีเรื่องไหนก็จะได้ตามไปดูด้วยอย่างเงี้ยหุยบางคนบอกว่านั่งดูคลับไฟเดย์ย้อนหลังด้วยโอ้ยดีจังเลยอ่ะ

ข้อความนี้น่ารักมากเลยเขาบอกว่าดูการ์ตูนเป็นเพื่อนลูกครับพี่เป้เนาะมันก็จะมีความสุขมากนะครับกับการได้ทำอะไรกับคุณลูกเนาะเป็นช่วงเวลาที่น่ารักมากน่ารักมากอันนี้มีบอกว่าถ้าเรื่องของการดูย้อนหลังนะฮะพี่เป้ลองไปดูช่องของคุณแหม่มจินตลาสิครับหม่ำกับแหม่มน่ารักมากเลยนะอร่อยทุกเมนูแล้วก็ถ่ายรูปกับ FC ช่ำๆเลยพี่เออผมไม่เคยดูเดี๋ยวแต่ตามไปดูนะหม่ำกับแหม่มนะฮะเรื่องของการดูของกินนี่ต้องยกให้ปุ้มเหมือนกันนะปุ้มนี่ตามดูแต่เรื่องแบบว่าทำเมนูนั้นทำเมนูนี้แล้วก็เขากินอันนั้นเขากินอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนเขาก็เอาของแบบเยอะๆเนาะผมเคยเห็นนางนั่งดูอยู่เอาแบบว่าเมนูนึงเนี่ยใหญ่ๆเป็นถาดใหญ่ๆเสร็จแล้วก็กินนางก็ดูอยู่อย่างนั้นอ่ะก็แบบมันเมนูเดียวนะไปนั่งดูเขากินอยู่ได้แล้วไม่ใช่เขาทำให้ดูด้วยนะเขาเอามานั่งกินให้ดูก็งงว่านางก็ดูอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยนะคนเรามันมีความบันเทิงที่แตกต่างกันนะบางคนชอบดูที่เขาทำใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาทำแบบนี้เราจะมาลองทำตามแต่อันเนี้ยเปล่านะดูแค่เขานั่งกินเฉยๆนางก็ดูไปจนจบคลิปแล้วคลิปหนึ่งกี่นาที10กว่านาทีนางนั่งดูคนกินข้าว10กว่านาทีเพื่อเราไม่เข้าใจเขาหรอกเห็นไหมความบันเทิงมันต่างกันจริงๆคุณผู้ฟังความสุขของแต่ละคนมันต่างกันเนาะ

ในขณะที่ทุกคนกำลังส่งข้อความนะฮะว่าเรามีความสุขนะฮะกับการเสพสิ่งนั้นเสพสิ่งนี้เยอะแยะมากมายนะฮะขอบคุณมากๆที่ส่งมาแต่ว่าพอดีมันมีข้อความนึงอยู่ๆมันก็ทะลุออกมาในสายตาของผมแล้วนั่งอ่านดูทุกข้อความเลยแต่ข้อความเนี้ยเขาส่งมาอย่างงี้ฮะงานเยอะมากเลยครับพี่เป้ขอเพลงมันๆหน่อยได้ไหมคะ นั่งเคลียร์งานเช้านี้ครับพี่เป้อย่างเช่นเพลงนี้เลยลาออกของพี่บิลลี่โอแกละครับดูสิดูใจเย็นๆนะก็เป็นช่วงอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงอะเนาะให้ได้ให้ได้ เปิดกระตุ้นอารมณ์เขาหน่อยแต่จะทำอะไรก็ต้องค่อยๆนะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมอะครับหมอ
1: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
2: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยป่าวะ
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีด
1: งูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูส

0: ลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายความบันเทิงเนาะนะครับบางคนก็ชอบไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตนะถ้าเป็นยุค90จะชอบมากพี่เป้นะฮะบางคนก็ไปดูคอนเสิร์ตเป็นเพื่อนลูก ไปดูน้องโฟดอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเนาะนะฮะ

0: ช่วงนี้ตีปีนกำแพงเมืองจีนครับพี่เป้ติดซีรีส์จีนงอมแงมอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าส่วนใหญ่จะถ่ายดูทาง YouTube พี่เป้ก็สนุกสนานทั้งวันเหมือนกันออกกำลังกายออกไปวิ่งพี่เป้มันเป็นความบันเทิงนะได้ไปพบปะเพื่อนพูดคุยเมามอยแล้วก็วิ่งออกกำลังกายได้สุขภาพด้วยเห็นมั้ยก็ดีนะฮะชอบดู YouTube แม่บ้านนะพี่เป้จัดบ้านทำอาหารไลฟ์สไตล์แบบแม่บ้านเกาหลีในคลิปเขาไม่พูดเลยนะครับพี่เป้เขาก็ทำไปเรื่อยๆของเขาอะไรเงี้ยแต่มีคำบรรยายน่าฟังมากเพราะว่าลูกพูดเยอะแล้ว ลูกพูดเยอะแล้ว ก็เลยชอบดูอะไรที่เขาไม่พูดนะค่ะนะโอ้ตายก็น่ารักดีอ่ะหนึ่งผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใครนะฮะจากการแรนดอมนะครับไปลุ้นกันครับอึ๊บอุ้ยเสียงไม่มาขออภัยคุณผู้ฟังเอาใหม่นะจากการแรนดอมนะครับอึ๊บหุ้ยเสียงไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนะอึ๊บมาแล้วจิงเกิลเรา ไม่เสียงจิงเกิลเฉยๆปุ้มเสียงคุณผู้ฟังอยู่ในสายแล้วฮัลโหลสวัสดีครับคุณเก
1: ๋สวัสดีค่ะพี่เป้
0: เอ้ยคุณเก๋เป็นไงบ้างทุกวันนี้มีความสุขดีอยู่หรือเปล่าม
1: ีความสุขค่ะเพราะว่าผ่านจุดพีคมาเยอะแล้วก็ช่วงนี้มีความสุขก
0: ับ
1: การใช้ชีวิตดูคอนเสิร์ตแล้วก็เต้นอาราบิกค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตนี่มีความสุขแน่นอนเราก็ไปดูตามศิลปินที่เราชื่นชอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะปกติไม่เคยใช้ชีวิตคือทำงาน อย่างเดียวแล้วก็เจอโรคร้ายแล้วก็คือผ่านจุดพีคมาแล้วแล้วก
0: ็
1: ตอนนี้ก็มีความสุข
0: ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่ไหมครับค
1: ือ
0: บางทีบางคนก็ก้มหน้าก้มตาทำงานเนาะจนลืมที่จะให้ความสุขกับตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเรายังเจอเรื่องของสุขภาพที่ทำให้เป็นจุดพีคอีกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็ช่วง3ปี4ปีนี้ก็หนักหน่วงค่ะ
0: โอ้ผ่าน
1: หนักหน่วงมาก
0: แต่ตอนนี้ผ่านมาได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เชื้อสงบอยู่ค่ะ
0: โอ้โหดีมากเลยครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการเนาะไปดูคอนเสิร์ตไปเต้นแอโรบิกเหรอเต้นแอโรบิกที่ไหนครับเนี่ย
1: ล่าสุดเพิ่งไปที่โรงแรมเลซาน่าที่สมุทรปราการค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับคนล้นหลามไหม
1: สนุกมากค
0: ่
1: ะ
0: สนุกมากเลยเหรอเมื่อกี้ผมก็ถามปุ้มอยู่ว่าปุ้มเคยไปไหมปุ้มบอกว่าเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วปุ้มบอกว่าไปไม่ไหวแล้วเต้นซุปคุณป้าข้างๆไม่ได้นะบอก
1: สนุกมากค่ะแล้วก็บ้านอยู่แถบๆนี
0: ้
1: ก็คือแบบมีเพื่อนคือไปคนเดียวด้วยค่ะแล้วก็สน
0: ุกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วก็เต้นบริการอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะหาเวลาอยากจะไปทำบ้างเหมือนกันเดี๋ยวผมจะชวนหลายๆคนไปเต้น มันต้องสนุกแน่ๆเลยขอบคุณมากๆนะครับที่มาแชร์ความสุขกันนะคุณเก
1: ๋ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณเก๋ขอบคุณมากครับวันนี้รับเป็นสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาท1เพลงที่เลือกไว้คือ
1: บรรยากาศค่ะ
0: จัดไปครับแฮปปี้ล้านลากันไปทุกคนหาความสุขได้นะคุณผู้ฟังจริงๆนะฮะลองค้นหาตัวเองเนาะว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหนออกกำลังกายไหมหรือการได้ดูเฉยๆก็แฮปปี้แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีส่วนร่วมไปด้วยไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนที่เรารักแล้วมีความสุขทำเถอะนะครับได้ใช้ชีวิตไปด้วยกันเนาะนะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับทิปเลดี้ประกันรถชั้นหนึ่งโดยทิพยประกันภัยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดครับ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์ Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: สเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
5: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
4: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
5: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
4: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
6: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: มัมช้อยส์มัมเลือก
5: เมียวเลิฟ
7: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ไลฟ์เมดแนชชัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเร้าแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
1: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอดบลูเรสปอนส์ทีจี
1: กดรีเฟรชให้เลยนี่นะเมื่อกี้ไปเร็วมาก
2: ไปเร็วมาก
1: ตอนชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันคือ11ล้านเหลืออีกประมาณ11ล้
2: าน
1: ตอนนี้เหลืออยู่ที่ 9.5 ล้านเรากำลังพูดถึงไทยช่วยไทยนะฮะก็ลงไปเร็วมากนะผมว่าวันสองวันนี้น่าจะหมดเลยล่ะเผลอๆวันนี้หมดเลยเปล่าก็ไม่รู
2: ้ใจเย็นๆ
1: เพราะคุณดูมันเหลือแค่9ล้าน
2: แป๊บเดียว
1: มันไปเร็วมากเลยนะ
2: บางคนก็ลงแล้วมันหมุนหมุนติ้วหมุนติ้วอยู่กับพักก่อน
1: เมื่อกี้เพื่อนผมส่งมา
2: บอกว่า
1: ของฉันอะเรียบร้อยละแต่ของแม่บอกรออีก3วันเนี่ยสัก3ล้านสิทธิ์เอ้ย30ล้านสิทธ
2: ิ์30ล้าน
1: เอาเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรอ่ะ
2: 3ล้านเอานะเราพูดผิดกันได้30ล้านสิทธิ
1: ์30ล้านสิทธิ์ตอนนี้เหลือ9ล้าน
2: อ
1: ่ะ
2: เร็วนะแป๊บเดียวตั้งแต่เมื่อเช้าต
1: ั้
2: งแต่
1: ผมว่าวันนี้หมดแน
2: ่ก็เราว่ายังหรอก
1: เหรอทุกคนอย่าไปเชื่อนางมากนะรีบ
2: ๆแต่ที่แน่ฉันไปดูแล้วจ้า
1: ไม่มิดนี้
2: มิดไม่มิดจ้า
1: ไม่มิดนะ
2: เธอทำฉันจิตใจจิตตก
1: รีบไปรีบ
2: หรือว่าฉันโดนมิดเล่น
1: เออต้องระวังตรงนั้นด้วย
2: นะคะอ่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็พูดคุยกันเหมือนกันนะเรื่องของจุดตัดทางรถไฟการใช้รถใช้ถนนทางข่อมรถไฟอะไรแบบเนี้ยนะคะที่อินโดนีเซียมีรายงานว่าเขามีจุดตัดทางรถไฟเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเส้นทางที่มันก็ไม่ได้รับอนุญาตนะคือกระทรวงคมนาคมนะคะเขาบอกว่าจับมือกับบริษัทการรถไฟซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเดินรถแห่งชาตินะคะปิดจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต172แห่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยในเส้นทางรถไฟนะคะแล้วก็ลดอุบัติเหตุก็คือมุ่งเป้าไปที่จุดตัดที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อทั้งการจราจรบนท้องถนนแล้วก็การเดินรถไฟด้วยนะคะแผนการปรับปรุงความปลอดภัยของเขามีทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าตรงจุดตัดนะคะติดตั้งระบบสื่อสารแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆโดยภาครัฐจัดสรรงบประมาณนะคะอยู่ที่ราวๆ800,000 ล้านรูเปียนะคะก็ตกราว 1,480 ล้านบาทเพื่อเอาไปติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศดูจากข้อมูลของกระทรวงคมนาคมของบ้านเขาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟมากกว่า 1,000 ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นบริเวณจุดตัดที่ไม่ถูกกฎหมายอ่ะไม่ได้รับอนุญาตเหมือนบ้านเราอ่ะมันจะมีแบบทางลักผ่านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยราวๆ 55% ของอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะก็เรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละ
1: เนาะก็ต้องดูดีๆนะเพราะณวันนี้เราก็เห็นเหตุการณ์ใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้ว
2: ของสัญญาณไฟนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาเออนะคะมันก็หลากหลายระบบรวมกันนะหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะ
1: เอาว่าพวกเราเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนเนาะถ้าเราบอกว่าทำตามกฎอ่ะกติกามารยาทต่างๆมันก็จะน่าทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะ
2: เมื่อเช้าเธอยังอ้อนวอนพี่ตำรวจ
1: เพราะผมก็ยัง
2: ให้ปล่อยฉันไป
1: แต่ผมก็อยู่ในกฎไงแค่ส่งสายตาทางนี้บ้าง
2: ก็คือไม่ใช่แค่สายตาเธอสายตาทุกคันที่ว้าวอนส่งไปพร้อมๆกัน
1: ปล่อยทางฉันบ้างฉันจะไม่ทันแล้วเนี่ย
2: คุณพี่เขาก็เลยทำเมินจะได้ไม่ต้องเห็นสายตาใครเลยสักคน
1: ก็ทำตามกฎแหละดีสุดน้องทุกเรา
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT Green Wave เพลงดีๆกับความ
3: รู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutesดีเจเป้
1: วันนี้พี่เป้จะหาธีมเพลงที่มาดูแลคุณผู้ฟังดีกว่านะครับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเช้านี้เช้าวันจันทร์นะฮะก็เป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะเร็วมั้ยมันรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านปีใหม่มาแป๊บๆเนี่ยจะหมดเดือนแล้วนะนะครับอ่ะมาดูแลอารมณ์และความรู้สึกของคุณผู้ฟังบ้างนะครับมีแบบว่าเพลงไหนคือต้องผ่านเพลงนะอารมณ์ของเราผ่านเพลงไหนเนาะที่มันแบบว่าบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกของเราในตอนนี้นะครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนรู้สึกว่าอารมณ์ดีเพลงนี้ก็ผ่านไปได้อารมณ์ดีอยู่ไหมพี่ว่านธนกฤตนะฮะแต่มั่นใจว่าทุกคนอารมณ์ดีแหละใช่ไหมเราอยู่ด้วยกันกับ Green Wave มีแต่ความสุขสนุกสนาน

เพลงต่อไปเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงครับพี่เป้อารมณ์คิดถึงคิดถึงมากเลย คิดถึงใครคนหนึ่งแล้วก็เป็นการคิดถึงแบบวันละหมื่นครั้งด้วย

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์และความรู้สึกนะฮะเรื่องของความคับอกคับใจคับใจอยู่ได้จ้าอันนี้งานจากออฟโรดนะฮะ
1: ขับใจอยู่ได้แค่เธอ
0: ก่อนหน้านั้นตกใจทำได้ลงก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกันตกใจหมดเลยเงี้ยมีบางคนบอกว่าอารมณ์ดีเหรอครับพี่เป้บีบแตรหมดโควต้าไปทั้งปีแล้วค่ะโอ้ใจเย็นก่อนเราต้องมาเติมอารมณ์ดีนะฮะถ้าเกิดอารมณ์เสียอารมณ์แบบหงุดหงิดง่ายเนี่ยโอ้โหชีวิตมันปั่นป่วนไปหมดนะเราก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะอะอารมณ์ต่อไปเป็นอารมณ์ของความเหนื่อยใจอารมณ์และความรู้สึกเหนื่อยใจแล้วเหนื่อยใจธรรมดาไม่พอนะเป็นเหนื่อยใจเหลือเกินของพี่เบิร์ดด้วยทุกคนมีความเหนื่อยได้นะคุณผู้ฟังเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่เนาะเหนื่อยใจนี่คือมันหนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยพอเราเหนื่อยใจแล้วเราก็ทิ้งตัวนอนตื่นมาเราก็ฮึบสู้ใหม่นะ

ผมจะว่าไปเพลงนี้เราก็ไม่ได้ฟังกันนานมากเหมือนกันนะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงของพี่เบิร์ดที่เพราะมากครับเหนื่อยใจเหลือเกินขอบคุณที่ช่วยเลือกกันมานะฮะคุณฟังช่วยผมด้วย อะอารมณ์นี้จากข้อความนี้อารมณ์ผะอืดผะอมแพ้ท้องตาก็ยังอักเสบค่ะพี่เป้เพลงอะไรดีล่ะวิ่งไปอ้วกแผลนะตายละช่วยผมหน่อยสิตอนนี้เขาอารมณ์แบบผะอืดผะอมแพ้ท้องอะไรเงี้ยอะไรล่ะเพลงอะไรจะเข้าอ่ะช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะพี่เป้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่เนี่ยนะฮะในระหว่างที่เรานึกๆกันนะครับไปที่อารมณ์เวียงวีนของข้อความนี้อารมณ์เวียงวีนก็น่าจะประมาณเพลงความดันทุรังสูงของมิภาชาได้ไหมครับพี่เป้ได้ไหมคะได้ได้อ่ะเวียงวีนเลยเหรอเอาเป็นว่าเราดิ้นรนพอไหมดิ้นรนได้ไหมความดันทุรังสูงอ่ะ

ข้อความต่อไปนะฮะวันนี้ธีมอารมณ์และความรู้สึกเนาะว่าของคุณมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีหลากหลายอารมณ์กันบ้างเลยอารมณ์ต่อไปอารมณ์นี้เลยฮะสับสนครับพี่แม่

อารมณ์ต่อไปครับอารมณ์อยากปลดปล่อยครับเวลาอยากปลดปล่อยพี่ผมก็จะต้องแบบอยากตะโกนอะไรสักอย่างออกไปดังๆก็เลยนึกถึงเพลงของปามี่อย่างเงี้ยเหรอได้จัดให้อยากร้องดังๆครับ

โอ้โหขอบคุณคุณผู้ฟังนะฮะส่งข้อความมาช่วยกันคิดอยู่นะว่าเพลงอะไรที่จะเหมาะกับคนแพ้ท้องผู้อื่นผอมอะไรเงี้ยน่ารักมากบางคนก็ส่งมาแบบจริงจังเลยนะบอกว่าถ้าอยากหาเพลงไทยที่ช่วยลดอาการผู้อื่นผอมจริงๆแนวเพลงที่ช่วยได้มักจะเป็นเพลงที่จังหวะไม่แกว่งมากเสียงร้องนุ่มๆไม่มีเบสหนักหรือว่าเสียงแหลมพุ่งอะไรเงี้ยโอ้โหโอเคโอเคอันนี้น่าสนใจขอบคุณมากนะที่ส่งมาบอกกันนะฮะบางคนก็ช่วยเลือกเพลงไว้ด้วยนะอันนี้บอกว่าเพลงหน่วงไหมหน่วงของ Room 39น่าจะเข้านะคะผู้อื่นผอมแพ้ท้องอ่ะถ้าฟังดูแล้วหน่วงก็ไม่ได้เสียงแหลมปลิสแล้วก็จังหวะก็ไม่ได้แบบแกว่งมากเสียงร้องก็ยังพอนุ่มๆอยู่น่าจะได้นะเราลองฟังดูเผื่อช่วยได้

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าอารมณ์ตอนนี้เหรอคะอารมณ์แบบเป็นแชมป์อะค่ะพี่เป้ Arsenal แชมป์พรีเมียร์ลีกอะแต่นึกเพลงไม่ออกนะพี่เป้นะโอเคตามนั้นนะฮะโอ้จะยากนะเพลงอารมณ์แบบฉันเป็นแชมป์ฉันเหนืออะไรเงี้ยเพลงอะไรคุณผู้ฟังโอ้ยขิงแรงขิงเก่งเหลือเกินนะฮะขอกลับมาที่อารมณ์ผืดพระอมเปรี้ยวๆหน่อยจริงๆอะคำว่าผืดพระอมมันมีอยู่ในเพลงอยู่เพลงนึงที่ผมนึกออกนะเพลงที่พี่ก้องนูโวร้องไว้อะจะผืดพระอมอะไรจำได้ไหมคุณฟังจำได้เพลงนั้นมีเพลงหนึ่งแต่ว่าเพลงนั้นมันดูเป็นแบบมันเป็นเพลงเศร้าเกินนะฮะมันไม่น่าจะเข้ากับอารมณ์แบบผืดพระอมที่แบบแพ้ท้องอะไรเงี้ยแต่คุณผู้ฟังท่านนี้ก็ส่งมาช่วยเหมือนกันนะอารมณ์แซ่บๆดีไหมครับพี่เป้คือคนท้องมันต้องกินอะไรแซ่บๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยจะได้หายเปรี้ยวๆเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ายกมาทั้งส่วนของไอซ์ไงก็ได้อยู่นะใช่ไหมบางคนน่ะแพ้ท้องไม่ได้อยากกินของเปรี้ยวนะแพ้ท้องอยากกินทุเรียนก็มี

0: ยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ช่วงเดบิวต์แทร็กวันนี้นะครับมีเพลงจาก Freehand นะครับมาให้ฟังกันครับชื่อเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบ

0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: ดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะฮะกับธีมเพลงอารมณ์และความรู้สึกวันนี้นะฮะกับเจ้าของข้อความนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าพี่เป้ที่ออฟฟิศน้องนะเจ้านายน่ารักมากเลยซื้อทุเรียนมาเป็นลูกๆมาให้พวกเราได้กินกันน่ารักปะคะเจ้านายน้อง มันไส้มั้ยมันไส้เนาะแหมอารมณ์มีความสุขอารมณ์อิ่มเอมกันอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเหมาะกับเพลงนี้แหละปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะอ้วนๆๆๆๆแต่อ้วนยังไงก็น่ารักนะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลกเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทราย
6: แต่อร่อยมาก
5: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
7: ์อร่อยเกินต้าน

นซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
2: Club Inspire Day
1: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟาหนันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: คุณฟังก็น่ารักนะก็มาอัปเดตส่งมาบอกว่าอัปเดตสิทธิ์คงเหลือให้ไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้ก็ประมาณ8ล้านกว่านิดๆ
4: ไปเรื่อยๆล่ะจ้าเรือน่าไปเรื่อยๆ
3: ลงชั่วโมงนึงแล้วเป็นล้านเป็นล้านเลยนะ
4: แป๊บเดียวเองนะคะก็ทยอยเนาะ
3: วันนี้หมดแน
4: ่ไม่ทราบเลยอ่ะ
3: อีก8ชั่วโมงข้างหน้าหมดแน
4: ่ค่ะเดาอัปเดตกันนะคะเรามีผืนป่าเดียวกันน
3: ะ
4: ใช้พื้นที่ร่วมกันได้ปะล่ะ
3: ก็ใช้ได้นะแต่ต้องไม่เกินสิทธิ์ฉันนะ
4: เขาอะไม่เกินสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วแต่เราบางทีเราอาจจะไปเก
3: ิน ล้ำหร
4: อ
3: เราไปล้ำเขาหรอ
4: เราก็ไม่ได้ล้ำหรอกเราก็มีที่ทางของเราแต่ว่าบางทีเขาก็มาล้ำที่เราก็ต้องมีการพูดคุยกันหน่อยตกลงกันหน่อยนะคะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีคุณยศวัฒน์เทียนสวัสดิ์นะคะบอกว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองเนี่ยนะคะถือเป็นจุดที่แบบยอดฮิตเหมือนกันนะนักเที่ยวเข้ามากางเต็นท์ใช้บริการกันเยอะแต่ที่ผ่านมานะคะมีสถิติช้างป่า
3: เออ
4: นางก็มาเข้ามาใช้พื้นที่ด้วย
3: นางก็มาหาของกินแหละผมว่านะ
4: นางอาจจะหิว
3: ตรงไหนได้กินนางก็มา
4: หรือไม่ก็เข้ามาทักทายอะไรอย่างงี้อุ้ยเธอเป็นยังไงมาพักผ่อนเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแหมคุยกันน่าจะรู้เรื่องอยู่เนาะแต่บางทีมันอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวเขาก็เลยมีการเอาระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่คือมันจะมีอุปกรณ์2เครื่องนะคะเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีที่ช้างป่าเข้ามาในพื้นที่เขาก็เอาไปติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะคืออุปกรณ์นี้เนี่ยเป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนะคะคือเขาประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนแล้วก็สัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่จะพ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะคะซึ่งนวัตกรรมนี้ก็บอกว่าออกแบบมาเพื่อที่จะให้ช่วยส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางที่แบบใช้ประจำอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุแล้วก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็บอกว่านวัตกรรมต้นแบบนี้ผ่านการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงระบบการทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะเน้นความเรียบง่ายแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงตัวสัญญาณเสียงแล้วก็แสงถูกตั้งค่าให้อยู่ในระดับที่แจ้งเตือนมนุษย์ได้จากระยะไกลแต่ว่าอุปกรณ์เขาจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนนะคือจะไม่ไปรบกวนจนแบบสัตว์ป่าเกิดความตื่นตระหนกหรือว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะซึ่งการเอามาประยุกต์ใช้ในจุดบริการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมจริงที่มีการสัญจรหนาแน่นถ้าเกิดว่าการประเมินผลในระยะแรกได้ผลดีเห็นว่ามีแผนจะขยายผลนะแล้วก็ต่อยอดนวัตกรรมนี้นะคะเอาไปใช้จัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมรอบผืนป่าอื่นๆต่อไป
3: ดูแลกันเถอะดูแลกันให้ดี
4: หมายถึงว่าเราดูแลเขาเขาดูแลเราไม่น่าจะได้อยู่แล้วช้างพี่ช้าง
3: แล้วไม่ดูแลตัวเองเหรออ
4: ๋อดูแลตัวเองอันนั้นมันก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขามีการเตือนหรืออะไรอย่างนี้หรือเตือนจากไม่ใช่แค่ตัวอุปกรณ์เจ้าหน้าที่เขาเตือนหรือมีข้อห้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีกฎมีเงื่อนไขในการที่จะต้องปฏิบัติตามเราก็อย่าไปแหกกฎเนาะบางทีมันก็เขาก็คำนึงถึงความปลอดภัยนั่นแหละ
3: สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยนี่แหละ
4: ใช่ไหมล่ะ
3: ครับ Green Update
2: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

มีคนส่งข้อความมาถามพี่เป้ไปตัดแว่นมาสายตาเท่าไหร่ครับล่าสุดเพิ่งไปตัดแว่นเพราะว่าตอนนี้เริ่มแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมองอะไรมันเบลอแล้วตัวหนังสือมันไม่ค่อยคมละอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยไปวัดค่าสายตามาจากคราวที่แล้วเนี่ยสั้น75นะตอนนี้ขึ้นไปสั้น125แล้วนะแต่ถ้าจริงๆก็เป็น150ได้แหละแต่ว่าพอตัดแว่นเขาก็จะลดลงมาหน่อยเพื่อให้เราไม่ดูแบบโอ้วิงเวียนศีรษะหรือมึนๆไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับขึ้นมาพลาดเลยคุณผู้ฟังอันนั้นคือสายตาสั้นนะนี่แหละค่ะเดียวกันก็จะมีความสายตายาวมาแล้วนะครับตอนนี้ปวดมากเลยสายตายาวสายตาสั้นมาคู่กันเลยครับก็เลยไปตัดแว่นใหม่ครับแต่ยังไม่ได้นะต้องรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงถึงจะกลับไปเอาแว่นเดี๋ยวจะเอามาอวดจะเอามาโชว์

วายวายวายวายมีเพื่อนเยอะเลยวันนี้บางคนก็บอกว่าพี่แป้งคะทางนี้ยาวมานานแล้วค่ะทั้งสั้นทั้งยาวเป็นด้วยกันเลยค่ะเนาะสายตาสั้นและยาวในคราวเดียวกันนี้มันแบบว่ามึนๆงงๆอยู่ไม่น้อยนะเวลาเราดูใกล้กับดูไกลโอ้ยปวดหัวคงต้องเป็นแว่นอะไรนะโปรเกรสซีฟถูกไหมคุณผู้ฟังนะฮะเนี่ยก็ต้องลองละแว่นโปรเกรสซีฟใส่แล้วจะเป็นยังไงยังไม่มีประสบการณ์นะฮะแต่ครั้งล่าสุดที่ไปตัดมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองละจะใส่แว่นเป็นแบบโปรเกรสซีฟมองไกลก็ใช้เหลือบไม่เหลือบใช่ไหมมองใกล้อย่าใช้เหลือบ

เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะฮะจากเล็กรัชเมศนะครับชื่อเพลงว่าอบอุ่นเสียงเขามันได้มากเลยนะว่าไหมอุ้ยขอบคุณมากนะครับมีประสบการณ์ตรงจากคนที่ใช้แว่นเลนโปรเกรสซีฟมาเนี่ยส่งมาบอกว่าบางคนก็บอกว่าเลนโปรเกรสซีฟดีนะครับพี่เป้สายตาสั้นยาวเอียงใส่แล้วมองสบายตาขึ้นเยอะเลยค่ะนะฮะแต่บางคนก็เตือนมาบอกว่าใส่ใหม่ๆต้องระวังนะฮะตอนลงบันไดมันจะมีความแบบพื้นมันจะเอียงไปเอียงมาใช่ปะมันต้องปรับตัวปรับสายตากันอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าโหมันใส่แล้วมันจะมีความเวียนหัวมึนตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวปรับสายตาเนาะนะครับให้เข้ากับเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่ามันสะดวกมากเลยพี่เป้มองสายตายาวสายตาสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันยังมีความเป็นแบบเลนที่ทำให้มันเป็นแบบเลนกันแดดได้อีกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ทำมานะคือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะเจอรังสี UV จัดๆอะไรเงี้ยเลนมันก็จะเปลี่ยนสีให้เราอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูผมก็ต้องลองแล้วล่ะ ถึงเวลาของเป้แล้วล่ะเล่นโปรเกรสซีฟเหรอตอนลงบันไดสงสัยต้องหาคนประคองละเดี๋ยวตกบันได

0: ุณฟังน่ารักมากพี่เป้อย่าลืมนะ100สิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นนะวันนี้เอาต่อนะ ผมไล่มาที่30ข้อแล้วเนาะต่อไปเป็นข้อที่40นะฮะไล่มาถึง10 20 30แล้วเข้าที่เลข40นะฮะ40ของเรานะฮะก็ไปกันที่41ใช่ป่ะ41นะฮะเลิกถ่ายคลิปสั้นก่อนนอนทำได้ไหม อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าทำได้ชีวิตเราจะดีขึ้นนะฮะ42 unfollow คนที่ทำให้รู้สึกแย่อันไหนที่แย่ๆเอาออกไปไม่ต้องให้มารบกวนจิตใจเรา43นะครับปิดแจ้งเตือนแอปที่ไม่จำเป็นไม่งั้นมันก็ติ้งติ้งติ้งอยู่นั่นแหละเราก็จะกังวลกลับไปดูโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา44ใช้แอปจัดการเงินส่วนบุคคลถ้าทำได้ดีนะฮะ45ไม่เล่นโทรศัพท์ตอนกินข้าวอุ๊ยทำได้ไหมเป้ทำไม่ได้ แต่จะพยายามนะ46เช็คตารางงานเสมออันนี้ตลอด47ลบรูปหรือไฟล์ที่ไม่ใช้ลบอยู่แล้ว48สำรองข้อมูลเผื่อไว้บ้างอันนี้ไม่ค่อยได้ทำแฮะต้องทำเนาะ49คลีนถังขยะในเมลทุกวันโอ้ทุกวันเลยเหรอผมก็หลายๆวันทีแล้วก็ลบทีนึงนะคลีนที50ตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยอย่าโมแต่ไปใช้1 2 3 49 8 7 6 5อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตั้งให้มันดีๆให้เป็นตัวเลขที่เราจำได้แบบขึ้นใจด้วยกันละกันที่มันดูแบบไม่ง่ายเกินไปเนาะอ่ะมาถึง50ข้อแล้วนะเรายังเหลืออีก50ข้อนะฮะจาก100ข้อนะครับ100สิ่งที่ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นเงี้ย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ได้เวลาทายเพลงแล้วครับพี่น้องตอนนี้ 10:34 นะฮะกับพี่แป้ครับวันนี้1เพลงที่ให้ทายตั้งใจฟังดีๆนะฮะเปิดครั้งที่1เออสาวขึ้นมาแบบนี้คุ้นไหมเพลงนี้ชาวกินเว็บต้องคุ้นแล้วก็รู้จักนะฮะเอออ่ะใช่ไหมนึกออกยังอ๋อยังอีกทีเอออ่ะส่งคำตอบได้เลยนะครับทำมั่นใจว่าอุ๊ยเสียงกลองแบบนี้เพลงนี้ฉันรู้จักดีส่งมานะครับแล้วก็เลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยนะครับ
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
10: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
11: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
12: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ

0: ไงเงือบกันเป็นหลายคนเลยตอบผิดเพียบเลยตอบไม่ได้ก็มึนตึ๊บกันไปอีกส่วนหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มีคนตอบถูกอยู่นะครับต้องปรบมือให้หน่อยอาจจะไม่มากมายนักนะครับเพราะว่าหลงทิศหลงทางกันไปหมดเลยนะฮะแฟนบอลครับจากขมิ้นกิ่งศักดิ์นั่นเองนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Life นะฮะจากธนาคารออมสินสิครินสเจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ของเทททูคัลเลอร์ไว้นะครับขอให้เราทุกคู่โชคดีอ่ะงั้นเราจะปิดท้ายกันเพลงนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่8 โมงเช้าครับกับพี่เป้ครับ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car For Cash
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car For Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car For Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยCar For Cash โทร 02-740-7400
4: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
5: กลัวไม่ทันมีแฟนอ่ะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะเข้ามากับทางประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: งขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
7: สวัสดีดีเจพี่โบนะคะเริ่มต้นวันจันทร์นะคะของพี่โบ
6: ถูกเริ่มต้นกันต้นสัปดาห์วันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมครับผม
7: ใช่แล้วค่ะต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
6: ปลายเดือนใช่ๆๆใช่ทายแล้วเนาะดีจะเข้ามิถุนายนแล้ว
7: ใช่ค่ะ
6: มันเร็วจังเลยอ่ะ
7: เร็วมาก
6: จะเข้าเดือน6กันแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็มีคุณแอปเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ระวังสุขภาพนะคะโควิดกลับมาอีกแล้ว
7: ใช่ค่ะ
6: เมื่อกี้ก็เลยเล่าให้พี่ต๊อกฟังว่าคุณแม่ผมเนี่ยเพิ่งติดโควิดไปหมายถึงว่าคือเราไม่รู้หรอกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราติดโควิดหรือเปล่าเพราะเราเลิกเหมือนเลิกตรวจกันไปแล้วเน
7: า
6: ะ
7: เลิกตรวจกันไปแล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่บ่งชี้ว่าเอ้ยมันคือโควิดหรืออะไรอย่างเงี
6: ้
7: ย
6: ไม่มีอาการอะไรบ่งชู้เราได้เลย
7: บ่งชี
6: ้นะฮะเลยไม่ค่อยได้ตรวจก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่คนเป็นกันเยอะก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ
7: ่หรือไข้หวัดธรรมดาอะไรอย่างงี
6: ้ใช่แต่พอมันเป็นอะไรเบาๆบางทีเราไม่ได้ตรวจแต่ว่าอันนั้นแหละมันอาจจะเป็นโควิดก็ได้
7: แล้วก็ว่าเอ๊ะพี่โบเหมือนจะเหมือนอักอา
6: ขั้นเนื้อขั้นตัวเน
7: า
6: ะ
7: เหมือนดูแปลกๆเนาะหรือว่าภูมิแพ้อะไรเงี้ยแพ้อากาศอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
6: ซึ่งอาจจะเป็นโควิดก็ได
7: ้เป็นไปได้
6: ซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ตรวจนี่ผมถามแม่ผมอย่างแรกเลยว่าเอาแล้วอยู่ดีไปตรวจได้ไงเขาบอกว่ามันเป็นอาการคล้ายๆแบบครั้งแรกที่เป็นโควิดเขาก็เลยแบบตังหิดไงก็ลองตรวจดูปรากฏว่ามันก็ติดจากคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็รักษาเรียบร้อยตอนนี้ก็หาย2ขีดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันอาจจะยังวนเวียนอยู่เรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปตรวจแล้วก็ไม่ได้ทราบว่าที่เราเป็นมันคือโควิดนะ
7: นะคะเพราะอย่างล่าสุดก็มีที่สิงคโปร์ใช่มั้ยนะคะมันก็จะแบบก็ไม่รู้อีกละสายพันธุ์มันอะไรยังไง
6: ที่บอกติดกันหมื่นกว่าคนอะไรอย่างที่ตรวจกันนะฮ
7: ะ
6: จริงๆผมว่ามันก็ยังอยู่กับเราแหละเพียงแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าตอนนี้มันสายพันธุ์อะไรยังไงแต่ว่าความรุนแรงที่ได้ยินมาเขาบอกมันไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ว่าก็ใส่หน้ากากไว้ก็ยังปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมเน
7: า
6: ะ
7: คือเดี๋ยวนี้เราอาจจะใส่นะแทบจะไม่ค่อยได้ใส่กันละแต่ว่าอย่างเงี้ยก็พก
6: ก็ควรจ
7: ัดมาด้วย
6: ใช่ใช
7: ่เผอไปอยู่ในจุดที
6: ่ผมก็มี
7: คนหนาแน่นจริง
6: จริงฮะถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าถ้าเราไปแบบไปตลาดนัดหรือไปอะไรที่มันคนมาพลุกพล่านจริงๆอ่ะสวมไปมันก็โอเคน
7: ะ
6: ใช่ไหมฮะ
7: ข้างนอกก็คือใส่แมสปุ๊บก็คือเป็นลม
6: มันก็ร้อนมากเน
7: ี่
6: ยเมื่อกี้มาก็ฟังดร.ทอนมาคุยถึงเอลนีโญด้วยเขาบอกว่า
7: โควิดไม่ได้เป็นจ้ะเป็นลมแดด
6: จริงตอนนี้มันหลายอย่างนะเรื่องของไวรัสด้วยเรื่องของสภาพอากาศด้วย
7: นะคะ
6: ครับ
7: เมื่อเช้าก็เพิ่งพูดคุยช่วงพี่เป้ไปนะเร
6: ื่
7: องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะเรื่องของทางรถไฟทางรถยนต์อะไรต่างๆนานานะคะ
6: เยอะแยะไปเลย
7: พูดถึงเรื่องนี้นะคะอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟ
6: ครับ
7: ชะลอเห็นหยุด
6: นี่คือเทคนิคเหรอ
7: นี่คือเพลงจ้ะ
6: อ๋อเหรอขอมีขอมีแบบทำนองได้ไหม
7: จำไม่ได้เพลงที่พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1หรือว่าผบ.ก.น.1ดีไซน์เพลงนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าเปิดตัวที่ช่องโพลิสทีวีเพื่อสื่อสารเตือนใจคนขับขี่ห้ามจอดคร่อมรางรถไฟก
6: ็
7: คือมุ่งสร้างภาพจำแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะโดยเน้นย้ำวินัยจราจรที่สำคัญที่สุดก็คือการไม่จอดรถคร่อมรางรถไฟคือก็เปิดข้อมูลนะคะก็บอกว่าจากสถิติจราจรแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงของคุณพี่โชเฟอร์เนี่ยนะคะมาอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณทางตัดรถไฟมักเกิดจากการเร่งความเร็วเพื่อข้ามทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดแล้วก็พฤติกรรมการจอดรถหยุดรอสัญญาณไฟในลักษณะที่คล่อมรางรถไฟ
6: ครับ
7: แน่นอนมันเป็นเขตอันตรายสูงสุดนะคะเขาก็เลยเอาหลักการ3คำจำง่ายคือชะลอเห็นหยุดมาเรียบเรียงเป็นเนื้อเพลง
6: โอเค
7: เพื่อเตือนสติให้โชเฟอร์ช่วยชะลอความเร็วก่อนถึงทางรถไฟเมื่อเห็นสัญญาณเตือนนะคะคือเขาบอกว่าความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นของเพลงรณรงค์เพลงนี้เหมือนกับเป็นเพลงรณรงค์อ่ะก็บอกว่าเป็นความร่วมมือแบบไฮบริด
6: คือไงฮะ
7: ระหว่างมนุษย์แล้วก็เทคโนโลยี
6: อ๋อเหรอฮะ
7: นะคะเขาประยุกต์ใช้ระบบ AI
6: นี่ไง
7: เป็นระบบ AI ระดับโลกอย่าง Suno AI หลายคนน่าจะรู้จักนะในเรื่องของการสร้างสรรค์ลายเสียงร้
6: อง
7: แล้วก็โครงสร้างทำนองแนวป๊อปร็อก
6: ที่สนุกสนานคนมาแต่งเพลงเยอะ
7: เอามาแต่งเพลงเยอะ
6: ครับ
7: เขาบอกว่าแต่งเพลงไม่เป็นก็แต่งเพลงได
6: ้นี่ขนาดนะพี่ตำรวจเขายังแต่งให้เราฟังกันเลย
7: เข้าถึงกลุ่มคนทุกวัยได้ง่ายจากนั้นเขาส่งต่อให้ DJ Kenny
6: โ
7: ปรดิวเซอร์มืออาชีพนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและดนตรีใหม
6: ่
7: รวมถึงผสมผสานเสียงสัญญาณเตือนภัยจริงของทางรถไฟเข้าไปด้วย
6: นี่ไม่ธรรมดาเนี่ย
7: ไม่ธรรมดา
6: ซึ่งเดี๋ยว 11:00 นเข้าขึ้นแล้วไหม
7: ใจเย็น
6: ๆนึกว่าคุณพี่ตำรวจท่านนี้และคุณ DJ Kenny จะมานั่งคุยกับเราตอน 11:00 น
7: ร้องไม่มีไม่มี
6: เดี๋ยวถ้ามาโปรโมทได้ก็มันก็น่าสนใจนะ
7: ก็เป็นเพลงแนวสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยประมาณสักเกือบ3นาทีนะเพลงน่ะ
6: ก็คือเพลงนึงนี่แหละ
7: เ
6: ข้าดีบิวแทร็กมั้ยเรามีมั้ยอ่ะลองสิ
7: พี่โบอยากได้เหรออ่
6: ะอยากได้สิก็อ่ะแต่ถ้าแต่งไปแล้วถ้าเราสามารถท่องได้ขึ้นใจได้ฟังบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะ
7: ก็เตือนใจ
6: ใช่ไหมล่ะ อยากฟังว่าแบบมันผ่านแบบ AI ด้วยทำนองมันจะเป็นยังไงเน
7: า
6: ะ
7: เป๊ะร้องเป๊ะเลย
6: อยากฟังเลยผมว่ามันต้องดี
7: ดี
6: เดี๋ยวนี้มันมาพอเทคโนโลยีด้วยไงจริงๆมันทำได้จริงๆนะหูฟัง
7: ครับนะคะก็เป็นหนึ่งเพลงรณรงค์เนาะ
6: อยากฟังเลย
7: ต้องใช้เพลงรณรงค์เรื่องนี้กับเราด้วยนะ
6: เดี๋ยวฝากพี่หมีหน่อยถ้ามีโอกาสลองเอาเพลงเข้าขึ้นแล้วนิดนึง
7: พี่โบต้องการ
6: เผื่อจะมาเปิดในช่วงแบบเช้าๆปลุกใจอะไรอย่างงี้ไง
7: หาละ
6: แล้วเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจไปกดโดนอะไรตอนนี้ข้อความหายหมดเลยนะตอนเนี้ย
7: ใจเย็นนะ
6: โอเคโอเค
7: เดี๋ยวไปแก้ไขให้พี่โบก่อน
6: เดี๋ยวฝากแก้ไขให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ก็ยังไม่ใช่
7: ยังไม่ใช่
6: ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปว่าเดี๋ยวถ้าเพลงนี้มีโอกาสเข้าคลื่นมาเลยเดี๋ยวเราแจ้งเตือนทันที
7: ต้องเข้าคลื่นด้วย
6: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมั่งห่วงมั่งห่วง
7: มั่งห่วง
6: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกับพี่ต้อกอีกทีชั่วโมงหน้านะครับ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: DJ Bo ก็ยังพยายามช่วยกับ DJ Talk อยู่นะครับก็ยังไม่มานะครับก็ความตรงนี้ส่งมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวให้ DJ พี่ปุ้มมาช่วยดูแลให้นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังฮะมือไปโดนต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ต้องรอก็คือ 11:09 นแล้วอยู่ด้วยกันต่อนะฮะคุณผู้ฟังต่อจากช่วงของพี่เป้วิศวะโบมาอยู่ 11:00 จนถึง 13:00 ครับผมปกให้มันเกี่ยวกาวนิดนึงนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้เราคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินนะครับส่งข้อความเข้ามาได้หรือว่าจะช่วยกันจัดรายการก็สามารถได้นะคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมแล้วนะครับต้องบอกว่ามันผ่านไปเร็วมากเลยคุณผู้ฟังเดือนพฤษภากำลังจะผ่านไปแล้วลูกสาวผมเกิด6พฤษภาเนี่ยมันเร็วมากนะนี่กำลังจะหมดพฤษภาแล้วก็เข้าสู่มิถุนาแล้วก็จะกลางปีแล้วของจริงนะคุณผู้ฟังฮะก็ทุกอย่างมันรวดเร็วขนาดนี้นะครับผมก็ดูแลสุขภาพดูแลอะไรที่เราควรจะต้องทำที่คิดว่าจะทำต้นปีเนี่ยก็ควรจะต้องทำกันได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้แน่ๆก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้าเนี่ยฟังในช่วงของ Green Morning Show ด้วยผมก็เข้าไปในเป๋าตังค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้แอปเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องเหมือนกับต้องรอการลงทะเบียนเนี่ยเขาขึ้นมาว่าให้รอ3วันเหมือนกันรออัปเดตแต่คิดว่าคงไม่แน่ถึง3วัน3วันคงเป็นแม็กซิมัมอ่ะเนาะอาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยอาจจะเสร็จก่อนหน้า3วันก็ได้หลายๆคนอาจจะขึ้นมาเหมือนผมนะครับก็ถ้าลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอการตรวจสอบให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวลองมาดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองอัปเดตเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังถ้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนได้แล้วเนี่ยเหมือนแฟนผมเนี่ยเค้าก็จะซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละเพราะฉะนั้นเค้าก็ใช้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเค้าจะลงง่ายเลยแล้วก็ลงเรียบร้อยแล้วก็จะเหมือนมีข้อความว่าใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เลยอะไรแบบนี้ถ้าใครลงได้เรียบร้อยแล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าใครยังลงไม่ได้เนี่ยต้องรีบกันหน่อยนะครับขอให้ลงได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงเนี่ยระยะโครงการก็คือ30กันยายนนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับจำนวน13ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย29พฤษภาคม2569นะครับแล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนแต่ว่าระยะโครงการเนี่ยเขามีถึง30กันยายนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าผมว่าไม่ถึงตอนนั้นหรอกก็ไม่กี่วันเนี่ยเพราะตอนนี้สิทธิ์มันก็ไปเยอะแล้วเหมือนกันใครยังไม่ได้ลงนะครับลองเข้าไปดูได้ในแอปเป๋าตังค์นะไปลงให้เรียบร้อยนะครับใครลงได้ไม่ได้ยังไงลองอัปเดตกันมาหน่อยสิว่าขึ้นข้อความยังไงเข้ามาบ้างเราเปิดตัวรายการด้วยงานจากนนทนนท์นะครับนี่คือมีผลต่อหัวใจครับ

นี่เป็นงานจากน้องโมบายนะครับขี้เกียจแล้วว่ะนะฮะใครมีอาการแบบนี้บ้างแบบรู้สึกว่ามันขี้เกียจแล้วว่ะขี้เกียจจะทำนู่นทำนี่นะครับหยุดกันมาเสาร์อาทิตย์เนาะบางทีเปิดมามันก็จะมีความขี้เกียจติดมาบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับเมื่อกี้ที่ลงทะเบียนกันไว้เนี่ยมีหลายๆคนลงได้แล้วนะครับอย่าคุณกบพิกุลบอกว่าได้แล้วจ้าซื้อลอตเตอรี่บ่อยเหมือนกันนะครับผมใครที่ซื้อผ่านแอปเป่าตังค์เนี่ยก็จะเหมือนได้ใช้แอปอยู่แล้วไงมันก็จะค่อนข้างง่ายก็ถ้าลงทะเบียนก็น่าจะได้กันแล้วแหละเนาะคุณฟังฮะคุณสกายบอกว่าดีจ้าพี่โบหนูก็เกิด22พฤษภาคมนะอวยพรให้หน่อยนะครับเพิ่งผ่านมานี่เองมีความสุขมากๆเหมือนกันนะครับก็เพิ่งผ่านกันมาจริงๆมีหลายคนบอกว่าวันนี้วันเกิดนะครับแล้วก็เดือนนี้มีคนเกิดหลายคนเหมือนกันนะครับยังไงขอเหมารวบยอดในการแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันนะครับมีความสุขมากๆเจอแต่เรื่องราวดีๆนะครับเงินไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงมีความสุขล้นเต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็เผื่อแผ่กับคนรอบตัวกันไปด้วยนะคุณผู้ฟังฮะมีคนบอกว่าอะไรนะเกิดวันเดียวกับลูกสาวผมเลยเดี๋ยวนะนี่ไงคุณพัพดาขอโทษผมไม่ได้มีใครชื่อคุณพัพดานะครับแต่ว่าประมาณนี้นะครับบอกว่าลูกสาวพี่โบเกิดวันที่6พฤษภาคมเหมือนลูกสาวเราเลยแต่ว่าลูกสาวเราอายุ28ปีแล้วนะครับของผม7ขวบเต็มไปแล้วฮะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเอง21ปีนะครับ นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามๆกันไปนะครับยังตามกันทันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับยังไงมีความสุขมากๆสำหรับคนที่เกิดในช่วงใกล้วันเกิดในช่วงนี้ด้วยนะครับเห็นจริงที่ผ่านมามีคนเกิดกันเยอะเหมือนกันเพลงนี้เป็นงานจากอิงวารันทอนและเฟลโลนะครับ

มาถึงแล้วสำหรับ Chilling Track นะครับคุณผู้ฟังครับกลางชั่วโมงพอดีเลย 11:00 นอีก 31 นาทีเรื่องงานของคุณผู้ฟังที่ขอกันเข้ามานี่แหละนะครับนี่คืองานของวง Paper

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
3: นี่ไงผมมาลองเปิดดูแอปเป๋าตังเนี่ยมาลองลงทะเบียนนะครับผมมันขึ้นว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปนะครับเป๋าตังนี่แหละหรือว่า SMS ภายใน3วันนี้คุณจงรักก็บอกว่าของพี่โบเป็นของพี่อั๋นเลยค่ะก็คือรอ3วันอย่างนี้เหมือนกันใช่ป่ะนะครับแต่ก็มีหลายๆคนบอกว่าได้แล้วนะครับยินดีกับคนที่ลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับลองเข้ามาดูกันนะคุณผู้ฟังแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับลองเข้าไปดูสำหรับใครที่อาจจะเคยใช้งานอยู่แล้วในการซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับอย่างเช่นคุณกบพิกุลเป็นต้นเนาะคุณกบก็ได้แล้วหลายๆคนก็ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับใครไม่ได้ก็ลองลงดูนะคุณผู้ฟังมันอาจจะใช้เวลาในการลงหน่อยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไม่นานถึง3วันหรอกหรือเปล่าเนาะถ้า3วันน่าจะสินน่าจะไปหมดแล้วเนาะเพราะขนาดวันนี้ยังรู้สึกว่าโหสินไปเร็วมากคุณผู้ฟังยังไงก็มาลงกันก่อนแล้วกันนะครับอาจได้ไม่ได้ไม่รู้แหละถือว่ารีบมาใช้สิทธิ์กันก่อนนะครับตอนนี้น่าจะยังมีสิทธิ์เหลือกันอยู่อีกเยอะพอสมควรนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ไม่ควรชะล่าใจนะครับลองมาลงกันไว้ให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วกันนะครับมีคุณผู้ฟังถามมาแล้วว่าเมนูวันนี้มีอะไรจะแชร์หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับวันนี้บอกก็ไม่มีอะไรแชร์ด้วยนะครับยังไม่ได้ทานอะไรเหมือนกันใครมีเมนูเที่ยงนี้แล้วลองมาแชร์กันดูหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้11โมงกับอีก39จะ49เลยล่ะ11โมง39นาทีนะครับยังอยู่กับโบกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับแชร์กันมาหน่อยสิวันนี้มีอะไรกินกันบ้างอะเธอแถวออฟฟิศหรือว่าทำอะไรมากินจากที่บ้านมีอะไรอร่อยอร่อยมั้งเนาะ

ไทยช่วยไทยอะไรได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคุณพรณภาบอกสวัสดีค่ะเด็กใต้ป้ายนครศรีนะคะชวนเที่ยวทะเลใต้ค่ะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นะ นี่น่าจะเป็นหนึ่งที่ที่น่าไปเที่ยวนะคุณผู้ฟังคือได้ยินมาบ่อยว่า

ทะเลใต้สวยมากนะครับแล้วก็เอาจริงผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลที่นครศรีเหมือนกันไว้มีโอกาสจะไปแน่นอน มีหลายคนที่เคยเดินทางไปนะครับไม่แน่ใจใครแล้วฟังไปถ่ายรายการหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าทะเลใต้สวยมากคุณผู้ฟังแล้วก็ยังแบบทะเลยังเรียบร้อยยังสะอาดแล้วก็น่าเที่ยวจริงๆนะครับมีหลายที่ที่เราสามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับก็ยังไงก็ไปใช้ให้แบบกระตุ้นการท่องเที่ยวกันหน่อยก็ดีมากนะคุณผู้ฟังฮะนี่มีคนส่งมาเยอะว่าลงทะเบียนได้นะครับคุณจงรักก็บอกได้เรียบร้อยเพราะว่ามีคนละครึ่งเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้แอปเป่าตังซื้อลอตเตอรี่บ่อยจ้านะครับมีข่าวดีจากคุณแมวดำด้วยบอกว่านี่มีเรื่องอยากจะอวดก็คือเดี๋ยวนี้ว่ายน้ำ1ชั่วโมงได้ครั้งละโลนะครับเก่งมากแล้วก็หัวใจไม่ระเบิดด้วยหมอชมด้วยจ้าสั่งลดยาและดีใจนะครับดีใจกับคุณแมวดำด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเนาะจริงๆแล้วเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะคุณผู้ฟังเรื่องความแข็งแรงร่างกายของเราเนี่ยดูแค่ตัวเราเองขอแค่มันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ถดถอยลงกว่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณแมวดำนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะฮะน้องสสิส่งมาบอกว่าของหนูได้รับแล้วเหมือนกันค่ะโอเครอบนี้ไม่ต้องรอ3วันด้วยนะคะแต่ของพี่โบไม่เคยลงมาก่อนอาจจะต้องรอ3วันนะคะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เดือนหน้าเลยค่ะพี่โบมีคุณผู้ฟังถามมาด้วยเรื่องสิทธิประโยชน์ว่าใช้อะไรยังไงได้บ้างลองไปเช็คดูได้นะครับลองเซิร์ช Google ได้เลยนะจริงๆน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกว่าเพราะจริงๆของโบเนี่ยก็อ่านมาแล้วก็ฟังมาอาจจะยังไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่ไม่กล้าอธิบายนะคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูใน Google ไม่ยากนะครับแล้วก็มีข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับลองเช็คดูกันได้ว่าสิทธิประโยชน์ใช้ในที่ไหนได้บ้างใช้อะไรได้บ้างแล้วก็สามารถขอใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยได้ถึงวันไหนกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีก1เพลงที่ชาว Green Wave ขอกันเข้ามานะครับนี่คือวงเฮิร์สนั่นเองกับทุกความหมายนะครับผม

มาดูเมนูกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังมีส่งเข้ามาเยอะมากตอนนี้คุณอรพินส่งยำขนมจีนกับขนมจีนน้ำยากะทิกับน้ำยาป่ามานะครับผมวันนี้ก็น่ากินแล้วนะครับมีคุณอนุสรนะครับส่งเป็นกระเพราเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วไข่ดาวร้อนๆ นะครับแล้วก็จะมีอีกเยอะมากนะคุณผู้ฟังวันนี้เมนูเยอะมากคุณมงคลการช่างขาประจำของเรานะครับเมนูแก้หวัดวันนี้จะมีผัดขิงรวมมิตรใส่ไข่ราดข้าวโปะกุนเชียงทอดค่ะดีเจโบเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเมนูคุณมงคลเขาดีหมดทุกกลางวันนะครับน่ากินมากนะครับเมนูคนอื่นก็ดีมากเหมือนกันนะครับนี่น้องซาสิส่งมาเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกับนมเย็นๆค่ะนะคะแล้วก็จะมีเมนูขนมจีนอีกเหมือนกันคุณอรพินนะครับอันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับคุณวิสิทธิ์ศักดิ์ส่งเป็นหมูทอดกระเทียมมานะฮะแล้วก็มีคุณกบพิกุลก็จะเป็นไข่ต้มผักต้มแล้วก็น้ำพริกตาแดงนะครับส่วนคุณไม่ระบุชื่อนะครับส่งเป็นหน่อไม้สดหน่อไม้ดองเทศกาลฝนตกชุกแกงหน่อไม้สดทอดปลาช่อนจ้าอ๋อแม่ส่งหน่อไม้สดมาให้ดูโอเคคุณแม่ก็ส่งหน่อไม้สดมาหน่อไม้ดองนะครับเป็นเทศกาลอะไรนะเทศกาลฝนตกชุกเหรอก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมหน่อไม้อาจจะเยอะนิดนึงก็เลยเป็นเมนูหน่อไม้ซะเยอะนะครับประมาณนี้คุณผู้ฟังเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครยังคิดไม่ออกจะทานอะไรลองเนี่ยก๊อปตามนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟัง11โมงกับอีก54นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้าเลยนะครับยังอยู่กับโบนะครับคุณผู้ฟังกับที่นี่ 106.5 Green Wave คุณผู้ฟังสามารถขอเพลงเพิ่มเติมได้หรือว่าช่วยกันจัดรายการได้หรือว่าอยากจะแชร์เมนูอาหารแบบเมื่อสักครู่นี้ส่งมาได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงแล้วกันนะครับนี่คือ Tilly Birds และพี่มี่นะครับทุกวันพรุ่งนี้ครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
3: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
2: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
3: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
2: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
3: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
0: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแมวในมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: ถ้าใครเข้ามาดูโบกับพี่ต้องเห็นซอยปากกันอยู่เนี่ยก็คุยเรื่องของกินเนาะมันไม่ได้เมาท์มอยอะไร
10: ก็มันช่วงเที่ยงไง
9: มันเที่ยงแล้ว
10: เราก็ต้องอัปเดตกันก็ต้องพี่มีอะไรกินแล้วโบกินยังหรืออย่างง
9: ี้คุยไปคุยมาเค้ามีแค่ไข่ต้มลูกเดียวเองผู้ฟัง
10: มีไข่ต้ม
9: ใช่ก็เป็นวันนี้เป็นเมนูสหประชาชาติเป็นอะไรนะ
10: เป็นเมนูที่ดูไม่เข้ากันเลยสักอย่าง
9: มีอะไรบ้างแชร์หน่อยพี่ต้องแชร์หน่อย
10: มีไข่ต้ม
9: ครับ
10: มีข้าวปลา
9: อันนี้เข้าไปกันได้
10: มีหมูเจียงไฮ
9: ้อันนี้นี่จีนมาแล้วนะจีน
10: มี
9: อะไรฮะ
10: มีน้ำพริกเห็ดย่าง
9: แล้วก็
10: มีซุปมิโซ
9: ะญี่ปุ่นก็มี
10: คิดว่ามันเข้ากันไหมเอ่ย
9: จีนญี่ปุ่นอีสานมีทุกอย่างวันนี
10: ้มีทุกอย่างเลย
9: มีทุกอย่างแต่ว่ามันรวมกันได้ด้วยแบบ
10: เดี๋ยวมันก็ลงไปรวมกัน
9: อะไรก็มารวมกันกินกินมันไปมีอะไรก็มากินกินเอามารวมกัน
10: บอกว่าเหมือนเมนูที่เหมือนแบบ
9: ล้างตู้เย็น
10: แล้วนะ
9: ใช่เหมือนมีอะไรก็ใส่มาแต่ว่าหลายมื้อเราก็กินแบบนี้นะ
10: ใช่ไหมล่ะบางทีมันนึกไม่ออก
9: มันนึกไม่ออกแต่ว่าเราอยากกินอันนู้น
10: อัน
9: ซุปอยากจะกินซุปแบบนี
10: ้
9: เราอยากจะมีความแบบแซ่บๆหน่อยก็เอาน้ำพริกมารวมหน่อย
10: เนี่ยโบเข้าใจ
9: ผมเข้าใจเพราะหลายครั้งผมรวมมันก็อะไรก็ไม่รู้ไอ้อย่างว่าเหมือนกันอะ
10: แล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินน้ำพริกเห็ดย่างโบไม่กินนะพี่
9: แต่ทั้งหมดที่เขาพูดมาน้ำพริกขอไม่เอาเห็ดย่างแล้วกัน
10: ไม่เห็ดย่าง
9: คือจริงมันคงอร่อยแหละที่ใช่ว่าคงผมไม่เคยชิมเหมือนกัน
10: ไม่เคยชิมอร่อย
9: ไม่กินเห็ด
10: อ๋อไม่กินเห็ด
9: เป็นคนไม่ทานเห็ด
10: แต่ว่าอันนี้เห็ดก็คือเอามาย่างแล้วตำเป็นน้ำพริกเลยนะโอเคไม่ลอง
9: ทรัฟเฟิลอะ
10: ท
9: รัฟเฟิลยังไม่ไหวเลย
10: ทรัฟเฟิล
9: ขนาดทรัฟเฟิลแพงๆที่เขากินกัน
10: อ
9: ะผมยังขอบายเลยอะอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเห็ดเนี่ยจะมาในรูปแบบใดจะราคาขนาดไหนเนี่ยมันไม่ถูกปากจริง
10: ไม่ถูกจริตเรา
9: ไม่ถูกจริตแต่ว่าถ้าพูดถึงน้ำพริกเนี่ยเป็นคนชอบกินน้ำพริกเหมือนกันชอบกินอะไรเผ็ดๆอย่างนี
10: ้แซ่บ
9: ๆใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นเห็ดเนี่ยนี่ต้องขอบายจริง
10: ไม่เป็นไร
9: ไม่ว่ากันเน
10: า
9: ะ
10: ไม่ว่า
9: โอเคโอเคโอเค
10: นะคะเวลากินอะไรด้วยกันจะได้ไม่ต้องมีคนแย่ง
9: ใช่ตรงนี้คุณฟังก๊อปพี่ต๊อกได้เลยถือว่ายิงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจเน
10: า
9: ะ
10: โอ้เมนูอย่างนี้ยังให้สายเขา
9: ไอ้ก๊อปได้ก๊อปได้ก็นี
10: ่เขินจัง
9: บางคนมาเขาก็รวมกันหลายๆชาติเหมือนกัน
10: อ๋อเหรอ
9: ใช่ฮะ
10: ค่ะติดตามกันหน่อยนะช่วงนี้เราอาจจะได้เห็นข่าวนะคะว่ามีองค์กรใหญ่ๆในหลายๆองค์กรที่เขาก
9: ็
10: มีการ ลดพนักงานเหมือนกันเน
9: า
10: ะ
9: โอ้แต่ช่วงนี้ได้ยินว่าปลดกันเยอะเนาะใช่ไหม
10: แล้วก็เอาเทคโนโลยี AI เข้ามาทำงานนะคะ
9: ใช่เลย
10: คือมีธนาคารรายใหญ่ๆระดับโลกนะคะเขาก็เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่มันมีผลกระทบต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเงินนะคะอย่างคุณจอร์จเอลเฮเดอรี่นะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HSBC บอกว่า AI นี่กำลังเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของธนาคารทั่วโลก
9: แล้ว
10: ก็เขาก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะคะว่า generative AI เนี่ยจะทำให้บางตำแหน่งงานมันหายไปแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็จะสร้างงานรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนนะคะโดยคุณจอร์จก็พยายามที่จะลดความวิตกกังวลของพนักงานแหละนะคะก็บอกว่าองค์กรเนี่ยต้องการให้พนักงานไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งไม่วิตกกังวลด้วยหรือว่าปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงบอกว่า AI จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9: โอ้เขาจะมันร้อนๆหนาวๆแล้วตอนเนี้ยก็ต้องสู้สิ
10: มันไม่ค่อยสบายใจเหมือนกัน
9: มันไม่สบายใจแต่เราสามารถอัพสกิลเราเองได
10: ้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณบิลวินเทอร์นะคะเป็น CEO ของธนาคารเหมือนกันก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันนะหลังจากที่เขาใช้คำว่าแรงงานมนุษย์มูลค่าต่ำ
9: ครับ
10: lower value human capital นะคะในการอธิบายเรื่องของตำแหน่งงานที่แบบอาจจะถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนจนต้องทำบันทึกชี้แจง ภายในองค์กรเลยนะ
9: ค
10: ะโดยยืนยันว่าธนาคารยังคงให้คุณค่ากับพนักงานและการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไปด้วยความรอบคอบแต่ว่ามันก็มีรายงานอันนึงนะคุณผู้ฟังของ Morgan Stanley นะคะบริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลกก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทในกลุ่มธนาคารเทคโนโลยีแล้วก็บริการวิชาชีพลดพนักงานลงเฉลี่ย1ใน20แล้วก็เอา AI มาใช้งานมากขึ้นมันก็จะมีกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบมากนะคะคือเขาบอกว่าเป็นคนที่ทำงานใช้ IT ด้วยนะแล้วก็งานสนับสนุนในต่างประเทศรวมถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำงานถึงแม้ว่าหลายธนาคารจะเริ่มเปิดเผยแนวทางใช้ AI มากขึ้นแต่ก็มีเสียงเตือนเหมือนกันนะจากผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าการลดคนอย่างรวดเร็วอ่ะมันอาจจะสร้างแรงต้านภายในองค์กรนะแล้วก็ทำให้บริษัทเนี้ยสูญเสียบุคลากรสำคัญในระยะยาวถ้าศักยภาพของ AI โตเร็วกว่าที่คาดการมีนักวิชาการจากสถาบัน Oxford Internet ด้วยนะคะเขาบอกว่าองค์กรเนี้ยควรจะระมัดระวังในเรื่องของการปลดพนักงานจำนวนมากนะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้อ่ะบริษัทเองอาจจะยังต้องพึ่งทักษะของมนุษย์อยู่นะเพื่อทำงานร่วมกันกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
9: ครับผมว่าจริงๆมันคงใช้ AI ไม่ได้ทั้ง 100% หรอก
10: 100%
9: มันต้องไปด้วยกันกับคนที่ต้องใช้งานมันอ่ะ
10: หรือว่ามันอาจจะมีบางสายงานจริงๆที่เขาสามารถจะใช้แบบ 100% ได้
9: ซึ่งมันมีแล้วจริงก็เห็นได้ชัดเลยอย่างอ่ะการเขียนแต่งเพลงอย่างเงี้ยที่เรา
10: เพิ่งคุยกัน
9: พี่ตำรวจยังแต่งได้เลยอ่ะใช่มั้ยผมว่ามันก็เอามาใช้ได้จริงๆแหละแต่ว่าอย่างนึงที่เมื่อกี้พี่ต๊อกบอกมันก็เป็นเรื่องถูกต้องนะก็คืองานแบบนึงมันอาจจะหายไปแต่ว่ามันก็มีงานใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในยุคสมัยใหม่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ก้าวให้มันทันโลกเรียนรู้เหมือนอัพสกิลของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยเราไม่ตกยุคหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยความพยายามเพิ่มขึ้นแหละจริงๆแล้วอ่ะ
10: ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากหน่อย
9: มากหน่อยก็
10: จะดูยากหน่อย
9: จริงแล้วต่อให้คนยุรุ่นโบอย่างเงี้ย40กว่าอย่างเงี้ยเอาจริงก็อยู่นิ่งไม่ได้นะมันก็ต้องเรียนรู้แบบโอเคเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้เท่ากับสายเทคแต่ว่าให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช้งานยังไงพอที่จะคุยกับคนอื่นให้มันเข้าใจได้บ้างอ่ะผมว่ามันก็จำเป็นเหมือนกันเน
10: า
9: ะ
10: นะคะเอาลองดูแล้วกันเนาะเผื่อว่าใครที่อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วฉันจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่านะ
9: จริง
10: หรืออะไรอย่าง
9: น
10: ี
9: ้มันมีโอกาสที่จะเป็นเราแหละแต่ว่าอย่างเงี้ยเราเห็นนะแบบเดี๋ยวนี้ที่เขามีโรงเรียนแบบพวกเรียนการใช้ AI อย่างเงี้ยหลายๆที
10: ่
9: มีคอร์สสั้นๆซึ่งหลายคนก็บอกว่ามีคุณลุงคุณป้าเนี่ยมาเรียนกันเยอะเหมือนกันนะเห็นคน50 60หรือบางคนเนี่ย60ไปปลาย70ก็ยังมาเรียนกันอยู
10: ่ใช่ค่ะ
9: ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมันน่ารักมากเลยอ่ะนะครับ
10: ก็ต่อไปก็คือลูกหลานก็พึ่งคุณย่าคุณยาย
9: จริงๆ
10: ๆคุณยายทำยังไงอ่ะอะไรเงี้ย
9: เนี่ยจะได้ลงให้พวกคนละครึ่งเนี่ยง่ายๆไม่ต้องให้ลูกหลานมาลงให
10: ้นะคะอ่ะอยู่กันต่อพี่โบค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันนะ
9: ครับผม
8: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกล

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: อ
1: ่
2: ะเคลียร์กันหน่อยสิคนชอบกินเห็ดกับคนไม่ชอบกินเห็ดนะฮะนี่คุณกบพิกุลนี่อยู่ข้างผมเลยเขาบอกว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเลยนะโบเห็ดแล้วก็แตงกวาอ๋อคือไม่ชอบเห็ดแต่ว่าแตงกวาเราชอบมากแต่ผมไม่ชอบทั้งเห็ดไม่ชอบทั้งแตงกวาเลยนะครับเออนะฮะก็แต่ว่าหลายคนชอบแตงกวานะแล้วก็หลายๆคนก็ชอบกินเห็ดเหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้แค่จะบอกเฉยๆว่าไม่ได้ทานทั้งคู่นะครับผมส่วนน้องสสิก็บอกเห็ดอร่อยนะคะพี่โบหนูชอบเห็ดหูหนูสีน้ำตาลดำเท่นะก็คือต้องทรงนี้เลยถึงจะชอบเป็นพิเศษใช่ไหมเห็ดหูหนูสีน้ำตาลดำๆเนี่ยเขาชอบมากมันกรึบกรึบดีนี่น้องสสิเขาออกมานะครับผมเที่ยงอีก12นาทีนะครับต้อนรับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผมชั่วโมงที่2แล้วนะครับยังอยู่กับโบนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังครับเฮ้คุณสสิบอกว่าเห็นดีเจนุ้ยไปจดทะเบียนเสียงหัวเราะแล้วอย่างเงี้ยเหรอจดได้จริงเหรอสสิที่พูดเล่นปะเนี่ยพี่โบจะไปจดทะเบียนเสียงไหมคะ น่าสนใจมากๆเอ้ยมันจริงนุ้ยพูดเล่นหรือเปล่าเนาะมันจดทะเบียนเสียงหัวเราะได้จริงเหรออันนี้ไม่รู้ว่าสสิยังไงมันเรื่องจริงปะเนี่ยบอกมาหน่อยสิส่วนคุณกบเขาส่งมาอีกเนี่ยข้อความเขาบอก Facebook ไงปลดเยอะแล้วเลยมีไลฟ์สดนะคะหลายองค์กรจริงๆช่วงนี้เขาปรับตัวกันเยอะจริงๆแหละคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเมนูอาหารเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับคุณสกายส่งแกงส้มมารุมกับผัดบรอกโคลีนะครับแล้วก็จะมีคุณพรณภาส่งขนมจีนน้ำยาปูบวกไก่ทอดหาดใหญ่เข้ามาด้วยนะคะส่วนเมนูของพี่ต๊อกเนี่ยสสิเขาบอกเมนูพี่ต๊อกคือเมนูที่หนูกินทุกวันเลยค่ะผสมไม่เคยที่จะคุมติมอาหารเลยก็คือมีอะไรก็ผสมกันไปค่ะ ส่วนเพลงนี้ฮะถูกขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วจัดให้ในชั่วโมงนี้งานจากพี่บอยพีซเมเกอร์แลกมาด้วยความโง่ครับเพลงนี้นี่คือชื่อเพลงนะไม่ได้ว่าใครนะฮะ

0: โอ้โหที่น้องแซสซี่บอกว่าดีเจนุ้ยไปจดทะเบียนเสียงหัวล้อเนี่ยเขาบอกว่าจดได้จริงนะคุณผู้ฟังเนี่ยน้องแซสซี่มาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณมากเขาบอกว่าจะได้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายเสียงมาแล้วค่ะก็คือถ้ามันมีเสียงหรือว่าคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างเงี้ยหรออืมก็สามารถจดได้ใช่ไหมผมก็ไม่มีเสียงอะไรเป็นเอกลักษณ์ก็ทีจะจดยังไง มันก็หัวล้อเหมือนทั่วไปป่ะอ่ะมันเราไม่ได้มีเสียงหัวเราะแบบพิเศษหรือว่าพิสดารแตกต่างจากคนอื่นไงมันต้องมีอะไรอ่ะใช่ไหม เออแต่ว่าดีนะหมายถึงว่าถ้าใครที่มีเอกลักษณ์ในเนื้อเสียงบางอย่างหรือว่ามีลักษณะเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวดีนะครับเผื่อว่าในอนาคตมันก็กันไว้เนาะเผื่อว่าเดี๋ยว AI จะไปทำเสียงเราแล้วก็มันก็กลายเป็นแบบใครก็เอามาใช้ได้อะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังฮะก็ลองดูแล้วกันใครมีอะไรที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองอ่ะก็จดไว้ได้แหละเนาะมันไม่ได้เสียหายเลยนี่แต่ว่าค่าจดมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับจริงๆก็มีเมนูอาหารส่งมาก่อนหน้านี้อยู่บ้างพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยอย่างเช่นน้ำพริกเห็ดย่างมีมาอีกเนี่ยแกงส้มมะรุมผัดบรอกโคลีนะครับมีเยอะเลยทีเดียวอ่ะคุณผู้ฟังนะครับหมาล่าจะเยียวยาทุกสิ่งที่คุณสุสกุลรัตน์ส่งมาชอบมากหมาล่าเยียวยาทุกสิ่งนะคะคุณสรัญญาบอกลาเต้เย็นลาเต้เย็นมิลมอนกับขนมปังค่ะนะครับขนมปังเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเขาบอกของคุณศาสีน่ากินมากอันนี้คุณปิยมาศเขาบอกมานะครับก็เนี่ยเมนูที่บอกไปก็ลองดูนะคุณผู้ฟังใครคิดไม่ออกในก๊อปได้เลย
1: Green Wave 106.5 FM
0: ยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ตอนนี้เที่ยงกับอีก26นาทีแล้วนะครับ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบเนี้ยเรียกว่าเครียดไหมครับ
0: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
1: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
0: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กอบการ
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: และซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากวงเขาบอกว่าวงน้องใหม่ที่มาแรงมากๆนะครับชื่อวงว่า Telex นะครับเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าพบกันอีกนะครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
3: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: แค่คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
8: ์กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2519ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
6: กลัวไม่ทันมีแฟนอ่ะ
5: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
8: เมื่อวานนี้ช่วงสักบ่ายๆประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยอุณหภูมิ38
9: จริงป่ะเนี่ย
8: เห็นอุณหภูมิในรถอ่ะ
9: โอ้จริงป่ะเนี่ย
8: มองเข้าไปโอ้
9: ถึงว่า
8: 38ตอนแรกนึกว่า36แล้วดูดีๆก็
9: ผมว่าอยู่เมื่อวานผมมาซ้อมแบตตอน 13:30 ถึงประมาณ 13:00 น1:30
8: เป็นไง
9: ผมก็ว่าอยู่เหงื่อผมอ่ะเหมือนน้ำตกเลยพี่จริงๆเมื่อวานน่ะผมก็เข้าใจว่าเออมันคงร้อนแบบนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ไงว่าร้อนเท่าไหร่
8: อุณหภูมิมัน
9: ถึงว่า
8: แถวบ้านคุณฟัง38มั้ยอ่ะ
9: ไม่รู้ไง
8: หรือว่าแถวบ้านเราบ้านเดียว
9: ไม่ได้ดู
8: ที่อินเดียค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าหลายพื้นที่ในระทางตอนใต้ของประเทศเขาเจอคลื่นความร้อนรุนแรงบางพื้นที่อุณหภูมิพุ่งไปถึง 46.3 องศาเซลเซียสมีคนเสียชีวิตจากโรคลมแดดโอ้เยอะเหมือนกันนะอย่างน้อยนะ37รายนะคะก็ทางรัฐบาลท้องถิ่นเขาก็ขอความร่วมมือแหละกลุ่มเสี่ยงซึ่งก็รวมถึงผู้สูงอายุคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กนะคะรวมทั้งผู้ป่วยที่จะมีโรคประจำตัวโรคเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของการดื่มน้ำแหละดื่มน้ำให้เพียงพอเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยตรงนะคะซึ่งทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียเขาคาดการณ์นะคะว่าหลายพื้นที่จะยังคงอยู่กับคลื่นความร้อนต่อเนื่องจนถึง26พฤษภาคมนี้อันนั้นที่อินเดียนะคะข้ามฝั่งไปที่ลอนดอนอังกฤษมีรายงานว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนโหดเหมือนกันนะคะอุณหภูมิบ้านเขาพุ่งขึ้นไปเกินกว่า30องศาเซลเซียสนะคะซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิร้อนที่สุดนะสำหรับเดือนพฤษภาคมและมีแนวโน้มที่มันจะพุ่งขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกซึ่งมันอาจจะทำลายสถิติได้นะคะอย่างคนในพื้นที่เขาก็บอกเลยว่าไม่เคยเจอสภาพอากาศในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มันแบบมันร้อนอบอ้าวแบบนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงปี2ปีมานี้อังกฤษเจออากาศเลวร้ายแบบสุดขั้วก
9: ็
8: คืออย่างเจอคลื่นความร้อนที่ทำให้อากาศมันร้อนก็คือมันก็คือร้อนสุดๆอ่ะแรงก็คือแรงนานแล้วก็พอฝนตกใช่ไหมถล่มหนักจนน้ำท่วมหนักซึ่งมันสร้างความเสียหายมาก
9: ครับผม
8: นะคะในช่วงนี้หลายพื้นที่เนาะสภาพอากาศก็แปรปรวนอย่างแรงเหมือนกันโรคเดือดเหมือนที่เขาว่าแหละ
9: เนาะ
8: ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอย่างโรคลมแดดนี่คือพอมันไปอยู่แบบเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ได้แบบอยู่กลางแค่เราไม่ได้อยู่กลางแจ้งแบบนานๆหรือว่าทำงานกลางแจ้งเลยแค่แบบเราเดิน
9: ยังรู้สึก
8: จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่กลางแดดอ่ะโอ้โหแบบร้อนมากคุณฟัง
9: อยู่ไม่ไหวเนาะ
8: ไม่ไหวก็ต้องอยู่ให้ไหว
9: แต่ว่าเริ่มชินแล้วนะ
8: ไม่ควรชิน
9: จริงป่ะเนี่ยพี
8: ่มันพี่ชินแล้วอ่ะ
9: จริงเหรออ
8: ากาศร้อนขนาดนี้มัน
9: ไม่ได้หรอ
8: หนักขึ้นคอขึ้นทุกวันเนาะ
9: รอมนุษย์เราปรับตัวเก่งนะ
8: มันก็เก่งแหละมันก็ใช่
9: เพราะว่ามันไม่มีทางที่มันจะเย็นไปกว่านี้แล้วแหละ
8: อ่ะมันก็น่าจะมีแต่ว่าใช้เวลาหน่อย
9: จริงป่ะเป็นไปได้เหรอ
8: ก็คาดหวังว่ามันจะมี
9: อ
8: ๋
9: อเหรออ
8: ืม
9: โอเคครับผม
8: เออโอเคนะ
9: รู้ฝากว่าเมื่อวานชลบุรี
8: 39-40โอ้โห38นี่ก็ว่าทรมานแล้วนะ
9: ยุคนี้นะยุคนี้ผมเห็นตัวเลขเนี้ยกลายเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วนะ
8: เออเราคือเมื่อก่อนเราคุยกันว่าอุ๊ยเธอ30แบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็
9: ผมว่าจำได้นะว่าสมัยก่อนน่ะสมัยที่ผมเล่นสงกรานต์ที่เข้าสารน่ะช่วงเมษายนเนี่ยอุณหภูมิร้อนๆเลยนะ33ผมจำได
8: ้นั่นคือหนักมากแล้วนะ
9: ใช่คิดดูสิว่าสบายไหมล่ะ
8: เดี๋ยวนี้เราคุยกันเรื่องของอุณหภูมิก็คือโทษแถวบ้านอุณหภูมิใกล้ๆเลขสี่ยังเป็นลม
9: เนาะซึ่งอุณหภูมิ33องศาในตอนกลางวัน
8: เ
9: นี่ยมันเท่ากับตอนกลางคืนตอนนี้นะเพราะตอนกลางคืนตอนนี้32นะ
8: 32
9: ถึงว่าเมื่อก่อนเล่นสงกรานต์ตอนเที่ยงได้เนาะเออไม่เท่าไหร่ไม่สบายสบายนะ
8: ตอนนี้
9: ไม่ไหวเนาะ
8: เออมันอยู่ที่อากาศหรือว่า
9: อยู่ที่อากาศสิพี
8: ่
9: ไม่มีใครเล่นเลยพี่เล่นปะล่ะ
8: ไม่เล่น
9: พี่เล่นไปละ
8: ไม่เล่นเล่นไม่ไหวละ
9: ใช่ไหมล่ะเล
8: ่
9: นไม่ไหวนี่ไม่ใช่ร้อนใช่ไหม
8: แกเนี่ยไม่คุยกับเขาละหมดเวลา
9: เอออ
8: ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
9: จ้า Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
9: มาลุยกันต่อนะครับวันจันทร์หันษากับพี่ยูนะจ๊ะคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะเขารอรับลูกอยู่แถวนนทบุรีนะบอกว่าอุณหภูมินอกรถเนี่ยที่หน้าปัดรถเนี่ยวัดได้40องศาใช่ๆแต่อุณหภูมิจริงน่าจะประมาณ38

ข้อความหนึ่งบอกว่าขอบคุณเพลงชุดนี้มากๆนะคะกำลังขับรถจะหลับในแล้วค่ะได้เพลงชุดนี้ช่วยชีวิตเอาไว้นะฮะ

มีข้อความหนึ่งบอกว่าขอเพลงพิซซ่าหน้าเธอเจฟฟรีย์มีไหมโอ้โหเพลงนี้ผมไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นชื่อเพลงนี้นานมากๆคุณผู้ฟัง

พลงพิซซ่าหน้าเธอเนี่ยทันไม่ทันไม่รู้แต่ว่าบ้านอยู่ซอยเดียวกับเจฟเหรอเจฟฟี่เหรอ ตายแล้วอยู่แถวไหนฮะ

0: มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะคุณวันมิมลนะเขานั่งฟังกรีนเวฟไปแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่ที่ฟู้ดคอร์ตนะฮะเขาบอกว่ากระดิกเท้าตามเลยแสดงว่าเพลงนี้ชวนให้กระดิกเท้านะฮะกระดิกอย่างเดียวพอนะกระดิกอย่างเดียวพออย่าไปเผลอเตะใครเขานะฮะ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: วันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
6: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
5: ่สวยไหมสวยไหมแต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
6: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆ นะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
5: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
4: ้เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
8: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย
9: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อค่ะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ออนไลน์หลายรายนะคะฐานชักชวนและทำธุรกิจจัดหาลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่โดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับการกวาดล้างกิจกรรมข้ามพรมแดนที่ลักลอบนำเม็ดเงินภายในประเทศไปลงทุนในผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกองทุนในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายส่วนบริษัทต่างชาติอื่นๆที่เข้ามาทำกิจการในจีนโดยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติรัฐบาลจีนนะคะบอกว่าได้ผ่อนผันให้เวลา2ปีในการทยอยยุติและถอนกิจการที่มีอยู่เดิมออกไปเพื่อให้นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบทยอยขายสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อถอนทุนกลับคืนมาและจะไม่อนุมัติให้มีการเติมเงินลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆเด็ดขาดค่ะช่วงหน้ายังติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green News
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

นูนิวนี้มีเพลงเกี่ยวกับฤดูเยอะๆนะคะและนี่คือฤดูใหม่ค่ะ New Season นะคะมีเพลงจีบ May I แหนมรณเดชก่อนหน้านี้ No One Else กับ My Wish ค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ Green Wave 106.5 FM กับพี่อ้อยนะคะวันจันทร์ส่งท้ายปลายเดือนไหนดูซิวันนี้เพลงไหนเป็นเพลงที่คุณอยากฟังมากที่สุดเลือกเลย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มีเพลงใหม่ล่าสุดของเพลงกล่าวอะค่ะคือเห็นชื่อเพลงแล้วอมยิ้มเลยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาของเพลงคืออยากให้เราฝึกความแข็งแกร่งจากข้างในฝึกความแข็งแกร่งของจิตใจเพราะเรื่องรอบตัวมันยากเหลือเกินเนาะเพลงนี้ชื่อว่า18มนุษย์ทองคำค่ะ

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ฟีแอล
1: จะมาดูบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: มิสเตอร์ DIY
6: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
5: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ชอบเพลงนี้ตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยนะคะมันเป็นบรรยากาศแบบลอยๆจริงๆด้วยพี่บอยป๊อดค่ะพี่บอยโกศิยพงษ์แล้วก็ป๊อดธนชัยอุชินนะคะเล่นเพลงเลยไปบ่อยครั้ง I'm okay not okay เล่นหลายๆครั้งละวันนี้เล่นเพลงลอยกันบ้าง
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: เป็นเพลงน่ารักสดใสสไตล์พิกซี่นะคะน้องๆคะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่มีน้องๆนักเรียนใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วงมีข่าวมาฝากกันนะคะตั้งแต่1มิถุนายน69เป็นต้นไปบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะคะเปลี่ยนบัตรง่ายๆแบบไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเลยค่ะสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเราจะได้สามารถใช้บริการกันได้แบบเนียนๆและที่สำคัญค่ะ1มิถุนายนนี้บัตรเดิมใช้ไม่ได้การมีบัตรใหม่จะทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นกับทุกการเดินทางค่ะ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆ Lactosoy งาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาล

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
3: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: อนเริ่มรักกันเราก็จะรักกันแบบที่เขาเป็นพอนานๆเข้าไปบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นอีกฝ่ายก็อึดอัดคล้ายๆเพลงนี้แหละค่ะดอกไม้กับใจกันค่ะใหม่เจริญปุระส่งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลย์ลิสต์พี่อ้อยมาแน่นอน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาแรด
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องกับทางประกันภัย
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาโมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
9: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
10: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
11: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
12: ไว้ฟัง Green News ได้กันต่อนะคะเวียดนามค่ะเตรียมให้เงินช่วยเหลืออย่างน้อยประมาณ75ดอลลาร์ต่อคนสำหรับผู้หญิงที่อายุไม่ถึง35ปีที่มีบุตร2คนโดยจะเริ่มใช้นโยบายใหม่นี้ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเพื่อเป็นการกระตุ้นอัตราการเกิดค่ะซึ่งการสนับสนุนนี้นะคะยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้หญิงจากชุมชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำโดยนโยบายนี้นะคะรวมถึงสวัสดิการด้านการคลอดการตรวจคัดกรองโรคแต่กำเนิดบางชนิดก่อนและหลังคลอดในขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาบอกว่าจำนวนประชากรวัยทำงานจะถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายทศวรรษปี2030ซึ่งผู้ที่กำหนดนโยบายก็เตือนนะคะว่าสังคมสูงวัยจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตตกอยู่ในความเสี่ยงค่ะช่วงหน้ายังเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
11: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
13: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

วันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะมาพร้อมความต้องการเลยก็แล้วกันมีเพลงไทยเยอะมากที่มันขึ้นต้นที่คำว่าอยากซึ่งคำว่าอยากที่ว่านี้เนี่ยมีทั้งอยากที่เป็นในแง่บวกหรือแม้แต่อยากที่เป็นในแง่ลบด้วยเรามาช่วยกันหาเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอยากในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้กันดีกว่าค่ะ

0: มีความอยากสารพัดค่ะบอกแล้วเพลงนั้นเพลงนี้วันนี้ขอให้เริ่มต้นด้วยคำว่าอยากเท่านั้นเองนะคะงั้นจากอิงวรันธรค่ะอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแต่เรื่องแบบนี้เราอยากคนเดียวไม่ได้ต้องถามคนเดิมด้วยว่าแล้วอยากเริ่มต้นใหม่กับเราหรือเปล่า
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

คือเห็นรายชื่อแล้วปั๊บนึงก็เออใช่เพลงนี้ด้วยมีใครบ้างไม่อยากสวยนะคะแต่เธอสวยได้ดังใจไหมอันนี้ก็สุดแท้แต่ที่สำคัญคือบางทีสวยไม่สวยอ่ะมันอยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับความสวยของเราด้วยนะสนุกสนานกันใหญ่เพิ่งรู้ว่าเพลงไทยมีคำว่าอยากขึ้นต้นเต็มไปหมด

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: มีส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้อยู่ด้วยใหม่อัศนีวสันต์ค่ะเพิ่งเล่นไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงเองน่าจะได้อีกสักสองอยากเริ่มต้นที่อยากนี้แล้วกันนะคะ AB Normal และมาเรียม
2: เธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: น่าจะถูกใจนะอันนี้บอกว่ารอฟังอยู่เลยค่ะเนื้อว่าอะไรนะว่าจะมีเพลงอยากให้รู้ว่าเหงาไหมนะตอนนี้ถึงที่หมายแล้วไม่ลงจากรถเลยรอฟังเพลงนี้ให้จบได้ถือว่าพี่อ้อยเปิดส่งให้แล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพลย์ลิสต์ที่มีคำว่าอยากอยู่ในเพลงนั้นจริงๆยังมีอีกเยอะมากเลย
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Passage ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
0: เคยสงสัยกันไหมคะว่ายอดมนุษย์ในชีวิตจริงเป็นยังไงหลายคนอาจจะนึกถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังวิเศษแข็งแรงไม่มีวันป่วยแต่ในความจริงแล้วเนี่ยยอดมนุษย์คือคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละค่ะคือคนที่ตื่นมาสู้กับงานแบกรับภาระหน้าที่ดูแลคนข้างหลังและก็ยอมเสียสละเพื่อเป็นโลกทั้งใบให้กับใครสักคนได้มีชีวิตที่ดีแต่รู้ไหมคะว่าพลังของยอดมนุษย์มีวันหมดได้เหมือนกันนะกรุงเทพประกันชีวิตเข้าใจดีค่ะว่าการเป็นที่พึ่งให้คนอื่นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่การสร้างชีวิตที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่การดูแลคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองนะคะนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเรายังต้องหันกลับมาใส่ใจตัวของเราเองด้วยกรุงเทพประกันชีวิตเข้าใจดีค่ะว่าการเป็นที่เพื่อให้คนอื่นยิ่งใหญ่แต่การสร้างชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนอื่นจนลืมตัวเราคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านต้องดูแลค่ะร่างกายที่ยังไหวจิตใจที่ไม่ล้าการเงินที่มั่นคงพออยากให้ลองนึกถึงกฎความปลอดภัยบนเครื่องบินนะคะที่เราต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวเองก่อนถึงจะไปช่วยคนอื่นได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวแต่มันคือพื้นฐานสำคัญที่สุดค่ะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของคนที่เรารักจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าในวันที่เขาสอบผ่านวันที่เขาแต่งงานวันที่เขาเติบโตดันไม่มีเราอยู่ข้างๆเขาในวันนั้นมาวางแผนดูแลตัวเองค่ะให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพเพื่อให้คุณเป็นยอดมนุษย์ที่แข็งแรงและก็มีความสุขไปพร้อมๆกับคนที่เรารักนะคะสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตโทรที่เบอร์นี้ค่ะ02-777-8888ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkoklife.com นะคะ
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27 พฤษภาคม 2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27 พฤษภาคม 2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ปานนันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
7: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: Green News
7: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ TT
8: ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะในการที่จะหลังจากที่วอร์มนิ้วกันมาในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
9: อุ้ยเมื่อเช้าเนี้ย
8: เมื่อเช้านี้เป็นไงพี่อ้อย
9: ตื่นเช้าไง
8: ค่ะ
9: ก็ลองทดสอบเลยกดตึง
8: ตึงเป็นไงคะ
9: หมุนติ้ว
8: เมื่อเช้าก็มีความหมุนติ้วเหมือนกันสักพักใหญ่ๆ
9: ใช่ค่ะเออพักใหญ่ๆเหมือนกันค่ะ
8: พักใหญ่ๆนะ
9: นะคะคือจะรีบทำไมก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกแบบว่าฉันจะลองฉันอยากลองเล่นกับระบบดูซิว่าได้ไหม
8: โอ้ท้าทายระบบมาก
9: ผ่านไปประมาณเกือบ20นาที
8: ค่ะ
9: ถึงจะได้ค่ะ
8: เรียบร้อยแล้วนะพี่อ้อย
9: นะไทยช่วยไทย plus ค
8: ่
9: ะ
8: ใช่แล้วนะคะคนที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็เตรียมเข้าร่วมไทยช่วยไทย plus นะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนาะผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็สามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งร้านค้าจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปนะคะเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่ว
9: ม
8: ทีนี้เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบเดลิเวอรี่ได
9: ้ะ
8: นะคะโดยแพลตฟอร์มก็จะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าแล้วก็จะส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปถุงเงิน
9: นี่ไงเข้าไปดูอีกทีหนึ่ง
8: ครับตอนนี้ก
9: ็กำลังดูอยู่อ๋อโอเคไม่แล้วแบบวันนี้ทุกคนก็จะเล่นโซเชียลกันสนุกมากเลย
8: ค่ะใช่ค่ะ
9: คุณไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าคุณเอาไปใช้ในการจุดๆๆกันใหญ
8: ่นะคะ
9: ไม่หรอกค่ะคือจริงๆนะทางรัฐเขาไม่ได้ส่งมาแต่พวกเราไปแกล้งเพื่อน
8: มีนะคะ
9: คุณไม่ได้รับสิทธิ์เพราะติดหนี้ฉันอยู่อย่างเง
8: ี้
9: ยอ
8: ะไรแบบนี้เป็นต้น
9: หลากหลายหลากหลายคนไทยตลกมากอยู่แล้วนะคะก็ค่อยๆใช้นะ1มิถุนายนเริ่มต้น
8: ค่ะ
7: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Blue Response TT

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ต้องมีคนเข้าใจผิดแน่เลยค่ะชั่วโมงที่แล้วบอกให้ขึ้นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอยากคำว่าอยากอันนั้นเป็นเพลย์ลิสต์ค่ะพอเริ่มเปิดเหตุผลพี่อ้อยคะชั่วโมงนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าเหตุเหรอคะไม่ใช่ชั่วโมงนี้อยากขอเพลงอะไรก็ขอเธอเพลย์ลิสต์พี่อ้อยจะมีแค่หลัง 4:00 นนะคะก็แค่หาเรื่องฟังเพลงกันเท่านั้นเองแต่ก็เลือกเพลงมาเยอะเลยนะไม่แน่อนาคตค่ะถ้ามีเพลงมากพอเดี๋ยววันนึงอาจจะเป็นเพลย์ลิสต์เพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเหตุ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: บรรยากาศจากเขาในไลฟ์ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเป็นเพลงเปิดเวทีค่ะแล้วก็อลังการสมกับที่แก้มและออฟขึ้นเวทีเดียวกันจริงๆนี่คือบัลลังก์เมฆค่ะ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: วันนี้มีคนจองคาสเซ็ตคลับมาหลายเพลงมากเลยนะคะ80ก็มี90ก็มีอ่ะใครขอก่อนก็ได้ก่อนนะ

ไม่ได้ฟังกันตั้งนานใช่ไหมคะอันนี้บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเวลาเนิ่นนานแค่ไหนที่ได้ยินเสียงพี่อ้อยตอนขับรถกลับบ้านรู้แต่ว่ามีความสุขทุกครั้งอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะฟังตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการจนตอนนี้เป็นรองกรรมการแล้วขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามพี่อ้อยยังนั่งเก้าอี้ตัวเดิมที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะคะสองเพลงเพราะค่ะรักเธอมากกว่าแล้วก็รักเดียวใจเดียวพี่เสือธนพลอินทริศมีเวลาอีกเพลงนึงสำหรับใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าตอนนี้ข้างหน้ามันเหนื่อยไปพักไหมสักนิดก็ยังดีค่ะ

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: เห็นไหมคะเสร็จขับนะคะเสิร์ฟให้จุกๆเลยค่ะทีนคิมค่ะกะหลบไปพักนะคะคราวนี้มาสู่ยุคปัจจุบันกันบ้างเนาะสมัยลิลิเควสค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives แล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
2: ใช่แล้ว

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: บ้านเติมทุนได้นะคะแค่คุณมีบ้านค่ะห้องชุดที่ดินหรือที่สวนที่ปลอดภาระนะคะและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะธนาคารออมสินค่ะขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษขึ้นไปอีกค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็ยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทรได้ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่ใ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทราย

0: Express ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
1: เตรียมตัวรอมาเลย
2: มาแ
3: ชร์โอ้
2: เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์รอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
11: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมชอยมัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบาๆ
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

บาร์นัสสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์นัสสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกรุงเทพมหานครค่ะได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศของไทยสำหรับปี2569ถึง2570ซึ่งในการเจรจามีหลายประเด็นครอบคลุมหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแนวทางด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการปรับตัวในภาคเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารโดยเป้าหมายสำคัญของไทยก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ซึ่งจะต้องอาศัยทั้งมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะยาวด้วยค่ะรอบหน้ายังติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: นั้นแหละ
1: ไหนที่บอกว่าฝนตกค่ะฝนมารับทุกเย็นเลยค่ะพี่คะนี่จะเป็นแฟนรักมากเลยนะคือมาเป็นปกติแทบทุกวันเลยเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะและแน่นอนชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยค่ะ Drive You Home อยากฟังเพลงเพราะเพลงไหนเลือกมาผ่านแอป Airtime ฟังฟินเบอร์โทรกลับนะคะและชื่อเพลงด้วยอ่ะใครจะรู้วันนี้ก่อนถึงบ้านมีคนเติมน้ำมันให้ฟรีตั้ง 1,000 บาทชิวนะ
2: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขอบคุณข้อความนี้นะคะบอกวันศุกร์เจอพี่อ้อยที่วิริยะด้วยฟังพี่ได้ประโยชน์มากๆเลยอยากถ่ายรูปด้วยแต่ไม่กล้าครับจริงๆแล้วเจอที่ไหนถ่ายรูปกันได้นะเก็บเป็นที่ระลึกค่ะหรือเป็นที่ระทึกก็แล้วแต่ขอบคุณเสมอนะคะที่ทักทายกันนะ

0: โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
4: กลัวไม่ทันมีแฟน
3: ปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: Drive you home
6: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

พลงเพราะเพลงนี้ค่ะจากเกสโนวานะคะกำลังอ่านข้อมูลอันนี้อยู่เขาบอกว่าที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ที่ออสเตรเลียเขาไปทำการวิจัยเขาบอกว่าตอนนี้นะทั้งโลกเลยนะมีคนที่มีสภาวะจิตใจย่ำแย่คนที่มีความผิดปกติทางสภาวะจิตใจ 1,200 ล้านคนไม่ใช่จำนวนที่น้อยนะคะและโดยส่วนใหญ่อะมักจะไปเกิดขึ้นกับเด็กๆอายุ 15-19 ปีไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไม่มีการสำรวจอย่างชัดเจนในประเทศไทยแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ลองหันมาเป็นคนฟังกันมากขึ้นดีไหมคะอย่าเพิ่งฟังเขาแล้วตัดสินแบบโอ้ยแกขี้เกียจอะดิโอ้ยอยากได้งานสบายแต่ขี้เกียจแบบนี้ไม่ได้หรอกลองฟังเขาเขาอยากทำอันนั้นอยากเป็นอันนี้มองอนาคตของตัวเองยังไงบางทีการมีคนที่รับฟังอาจจะทำให้หัวใจพังๆของเขาดีขึ้นก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเพิ่มสถิติคนเป็นพันล้านคนที่มีสภาวะจิตใจไม่ปกติแล้วคิดดูว่าเขาจะเยียวยากันทันไหมจิตแพทย์ก็ไม่ได้มีเพียงพอต่อความต้องการนะคะนะเป็นคนฟังกันอยู่ใกล้ๆไม่ว่าเราจะเห็นด้วยไหมอยู่ข้างๆเขาให้ได้ก่อน

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: งูสวัดป้องกันได
2: ้เป็นเบาหวานเสี่ยงเป็นงูสวัดมากขึ้นและอาจทำให้อาการของโรคแย่ลงใครจะรู้ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงงูสวัดสูงสุดถึง 2.64 เท่าเทียบกับคนที่สุขภาพดีในวัยเดียวกันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงในขณะเดียวกันโรคงูสวัดก็ยังทำให้โรคเบาหวานของผู้ป่วยแย่ลงด้วยเช่นทำให้ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้และอัตราการนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเบาหวานมากขึ้นนอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นงูสวัดมีแนวโน้มที่จะปวดตามแนวเส้นประสาทสูงขึ้น 19% เทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานการป้องกันงูสวัดในผู้ป่วยเบาหวานจึงสำคัญโดยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยเฉพาะชาว 50+ ควรปรึกษาแพทย์และรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและเพื่อลดความรุนแรงของโรคนะครับ
1: 50+อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
3: จริงๆแล้วเราสามารถลดความเสี่ยงของโรคได้นะคะแล้วก็ป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลองปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมไปถึงวัคซีนด้วยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและก็ลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยนะคะลองเข้าไปดูข้อมูลได้ที่www.stopshinglesthailand.com นะคะมีหลายๆคนได้ดูรายการ Today Show พอดีมีพี่อ้อยมีพี่ปุ้ยพี่มนวันแล้วก็มีคุณหมอไปออกรายการด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องงูสวัดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยคุณแม่เนี่ยเป็นงูสวัดเมื่อ10ปีที่แล้วขนาดว่าตัวแผลหายไปหมดแล้วนะคะอาการแสบร้อนอาการปวดแสบปวดร้อนที่ปมประสาทยังอยู่เลยอ่ะถ้าไม่อยากเจอแบบนี้ปรึกษาคุณหมอได้นะคะเผื่อว่าจะได้มีวัคซีนให้เราได้ป้องกันไว้ก่อน
1: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
3: เห็นข้อความแล้วนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องหยกด้วยนะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดกับหลายๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะคะพฤษภาคมอ่ะเหมือนพวกเรา Green Wave จะมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้กันเยอะมากเลยมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเรื่องยากๆขอให้ผ่านไปได้ด้วยสตินะคะอ้าวมาอันนี้น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดค่ะทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะคะผู้โชคดีของเราคุณแนนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: จ้าแนนจ๋าเดินทางอยู่ใช่ไหมเอ่ย
4: ใช่ค่ะกำลังกลับบ้านเลยค่ะ
3: นะเหนื่อยมากไหมคะวันนี้วันเริ่มต้นอาทิตย
4: ์ไม่นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งค่ะ
3: คนอื่นเขาเกลียดวันจันทร์กันอะน้องแนนล่ะคะรู้สึกยังไงกับวันจันทร
4: ์ก็รู้สึกปกตินะคะก็ไม่ได้เกลียดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นวันปกติที่เป็นวันเริ่มต้นทำงานที่มีแรงอะค่ะเพราะวันจันทร์ใช่
3: ดีแสดงว่างานที่อยู่ในมือก็เป็นงานที่เรามีความสุขกับงานนั้นด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: เพียงขอให้คนทางออฟฟิศได้ฟังอยู่ขอให้นายได้ฟังด้วยนะแนนเน
4: า
3: ะ
4: หวังว่า
3: เอาจริงนะความสุขในการทำงานสำคัญมากเลยนะคะงานเลือกได้เพื่อนร่วมงานสังคมบางทีเลือกยากแสดงว่าน้องเองได้อยู่ในสังคมที่เฮ้ยแฮปปี้จังเลยได้ไปเจอเพื่อนร่วมงานแบบนี้วันนี้แนนอยากฟังเพลงอะไรคะเดี๋ยวพี่อ้อยเล่นให้ฟัง
4: เพลงคนไม่มีแฟนของพี่เบิร์ดค่ะ
3: อ้าวได้เลยทำไมคิดถึงเพลงนี้ล่ะ
4: ก็เป็นเพลงที่ฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าพอฟังตอนปัจจุบันก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ถึงกับเศร้าแต่มันก็ยังเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็น่ารักในตัวของมันเองนะคะ
3: จริงๆด้วยค่ะแล้วมีแฟนแล้วยังละแนน
4: ไม่มีค่ะเหมาะกับเพลงเลยค่ะ
3: เฮ้ยเขาเรียกความสุขอยู่กับเราค่ะยังไม่เสียดุลให้ใครนะแนนเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาทได้เลยนะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อย
3: ขอบคุณมากค่ะยินดีได้คุยกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
3: ่ะจะบอกว่าเพลงนี้นะร้องเสียงดังๆในรถจะมีความสุขมากพร้อมยังถ้าพร้อมเริ่มส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะเดี๋ยวฟังน้องเฟียสต่อนะพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าเลยค่ะ Green Morning Show รออยู่สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว

0: ดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตาม

0: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com
3: เร่งรีบตรงนี้
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ

นิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspired
3: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่Choice พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: Green News
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: มารออยู่แล้วค่ะดินสุที่น่าทองชื่นแล้วก็เวลาของ Green News ด้วยนะคะญี่ปุ่นค่ะกำลังพิจารณาจะทุ่มงบ 500,000 ล้านเยนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะโดยในช่วงเดือนกรกฎาคมและก็กันยายนปีที่แล้วรัฐบาลก็ได้ให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในเดือนสิงหาคมปรับเพิ่มเป็น 2.4 เยนโดยในช่วงหน้าร้อนปีนี้นะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก1หรือ2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งงบประมาณก้อนนี้นะคะจะมาจากเงินสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีนี้เนื่องจากว่าแผนงานนี้มีขนาดใหญ่การพูดคุยเกี่ยวกับการจัดหางบเพิ่มเติมสำหรับปีนี้ก็น่าจะอยู่ในวาระการประชุมของรัฐบาลค่ะรอบหน้าเราเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ทุ่ม13นาทีนะครับที่นี่ออกอากาศจาก Green Wave 106.5 FM นะครับตึก GMM Grammy ชั้น38โดนไม่รู้ว่าวันนี้แต่ละคนออกไปใช้เวลาข้างนอกบ้างหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงอย่างที่เฟย์บอกไปวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศกรุงเทพดีมากเลยโดยเฉพาะช่วงเย็นที่ผ่านมาเฟย์ก็วัดดูคุณภาพอากาศกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าค่าตัวมลพิษเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณเบอร์23เองนะของ AQI นะครับก็คือเป็นสีเขียวอากาศดีมากๆอารมณ์เหมือนอยู่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้กลับบ้านหรือว่าตอนนี้กำลังออกกำลังกายอยู่ในกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียววันนี้ถือว่ามันเป็นวันที่อากาศดีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆว่าวันไหนที่คุณภาพอากาศดีฟ้ามันจะใสแบบสวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ออกไปใช้บริการตรงนี้แนะนำให้ออกไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับกรุงเทพและปริมณฑลครับมาเจอกับเฟียสครับตอนนี้ทุ่มหนึ่งจนถึงสี่ทุ่มเดินทางกลับบ้านด้วยกัน

0: เราก
1: ลายเป็นว่าสิ่งที่มีค่าแล้วก็สำคัญที่สุดใน relationship หรือความสัมพันธ์นะครับในหลากหลายรูปแบบบางทีไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่อะไรใดๆเลยแต่ว่าเป็นเวลาที่ให้กันนะครับเวลาที่มีคุณภาพที่ใส่ใจกันและกันจริงๆนะครับเพลงนี้เวลาของเราจากโต๋ศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้มีเก็บใจด้วยในเวอร์ชันที่แอนทิติมาเอามา cover ใหม่เวอร์ชันนี้นี่ขึ้นดนตรีแพรวๆมากในการ arrange เพลงคือดีมากนะครับในอัลบั้มนี้จำได้ว่าเป็นน่าจะชื่ อัลบั้ม Green MarsSomething ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นอัลบั้มที่รู้สึกว่าโหทำดีจังเลยอาร์เรนจ์เพลงดีจังซึ่งมีเพลงบอกว่าเป็นเพลงออริจินอลเอามาคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ของแอนนะครับดีมากๆนะครับอ่ะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนตื่นตัวตื่นขึ้นมาตอนเช้าปุ๊บต้องรีบทำเลยคือลงทะเบียนนะครับไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งเขาให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้6โมงเช้าถึง4ทุ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังบอกโหยุ่งทั้งวันเลยไม่มีเวลาลงสักทีลงได้นะครับผ่านแอปเป๋าตังนะครับตอนนี้เหลือสิทธิ์อยู่6,121,156สิทธิ์ครับประกาศตัวเลขเป็นดิจิตแบบนี้เหมือนจะใบ้หวยเลยนะฮะคือแต่พูดจริงมีเขาบอกว่าคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าโครงการนี้เนี่ยคุณสมบัติครบเนี่ยที่มีสิทธิ์จะเข้าโครงการนี้มีประชากรอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่สิทธิ์ที่ให้อะฮะมีแค่30ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับก็เลยงงๆว่าเอ๊ะทำไมไม่แจกทั้งหมดเลยทำไมอะยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมาแย่งกันลงทะเบียนนะครับนั่นคือประเด็นที่1แต่ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการใช้ตังค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเขาก็เคยมีคนบอกว่าแหมเวลาเขาทำโปรแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีจำกัดเนี่ยคนจะไม่แห่มาจะคนแบบจะไม่ได้รับความสนใจคนจะไม่ค่อยไปลงทะเบียนอะไรอย่างงี้เท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเหตุคนไหนแต่ว่าเหอะก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินภาษีของคุณที่กลับมาช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่าย

ชั่วโมงทุกนาทีเลยด้วยซ้ำถ้าเราจะทำนะฮะรสชาติคนเป็นคนจากพี่ชาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเป็นทุกอย่างจากรูม39ด้วยมีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าอัลบั้มของแอนชื่อ Green Room จ้าขอบคุณนะครับข้อมูลมาไวกว่า AI อีกจ้าพูดถึงเรื่องของ AI นะครับตอนนี้มีคนแชร์กันเยอะมากเลยที่เป็นรูปรางรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นมีคนตากผ้าอยู่ใต้รางรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งมันยกขึ้นไปสูงมากประมาณแบบว่า 5-6 เมตรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับเอ๊ะทำไมเหมือนมีเป็นคนงานหรือเปล่าขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ใต้รางรถไฟฟ้านะครับทาง BTS ก็เอาภาพนี้ออกมาแจงแล้วบอกว่าภาพนี้มันไม่ใช่ภาพจริงหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามีคนงานขึ้นมาอาศัยอยู่ใต้รางรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆก็มีคนแชร์ภาพนี้เยอะจริงๆนะครับตอนแรกที่ไปเห็นก็ไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้มันเป็นแบบของที่มันตกค้างมาจากการตอนก่อสร้างหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนี่แหละเขามาเฉยตอนนี้แล้วว่าภาพนั้นมันไม่ใช่ภาพจริงแต่คนแชร์กันเยอะมากกลัวจะเข้าใจผิดกันนะฮะแต่นั่นแหละ AI ครับเจอเรื่องแบบนี้เช็คก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะเชื่อแล้วก่อนที่เราจะแชร์มีสูตรในการเช็คข่าว AI Fake News กันอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง educate น้องๆเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันที่เขาโตขึ้นมาเขาบอกโอ้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแหละครับ

ฟ้าจากเปเปอร์ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีฟ้ายังฟ้าอยู่จากสมัยบัฟด้วยมาฝากกันในช่วงนี้นะครับได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพูดคุยกับทาง TikTok ว่าจะวางแผนทำวิดีโอสั้นในการโปรโมทสื่อการเรียนการสอนนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปรอดูรายละเอียดโครงการกันก่อนแต่โดยคร่าวๆแล้วเนี่ยไอเดียนี้ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามันจะเวิร์กเหรอมันจะทำให้เด็กติดหน้าจอเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วทุกวันนี้ก็สมาธิสั้นกันมากอยู่แล้วนะครับในขณะที่เทรนด์ของโลกเนี่ยอย่างเช่นสวีเดนก็คือเด็กไม่ต้องเล่นแท็บเล็ตแล้วจ้าเด็กกลับไปใช้ปากกาธรรมดาปากกาดินสอแล้วก็กระดาษธรรมดาเพราะมันช่วยในการพัฒนาการทางด้านสมองมากกว่านะครับเด็กกลับมามีโฟกัสแล้วก็สามารถเรียบเรียงจับใจความได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนก็จับใจความไม่ได้แล้วสมาธิสั้นอย่างพวกเราขนาดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใช้บอกว่ามือถือเยอะๆเนี่ยยังสมาธิสั้นเลยดูคลิปยาวๆเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้แล้วนะหลับหรือเหนื่อยหรือยังไงนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขาบอกว่าแนวโน้มแบบนี้เนี่ยกำลังบอกว่าหลายประเทศทั่วโลกนะครับออสเตรเลียสิงคโปร์อังกฤษญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเริ่มมาแบนการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในโรงเรียนรวมถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันว่า move ใหม่ของศึกษาธิการนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะครับถ้าเข้าศึกษามาดีแล้วมีอะไรน่าสนใจก็ยินดีรับฟังแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น move ที่ทำให้เด็กเราพัฒนาการแย่ลงอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเรามีการแจกแท็บเล็ตกันทั่วประเทศนึกออกป่ะให้เด็กๆเรียนแต่ตอนนี้พอมันมีงานวิจัยออกมาแล้วมันพัฒนาการของสมองเด็กมันเป็นอีกแบบนึงในทิศทางนึงคงจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ปรับเรื่องของระบบการศึกษาด้วยละมั้งครับคิดเห็นกันยังไงบ้างในเรื่องนี้นะครับยังไงผู้ปกครองนะครับหรือญาติผู้ใหญ่ส่งเสียงกันหน่อยก็ดีนะครับเราจะได้เห็นพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ที่มันไปกับสมัยใหม่ได้ด้วยแล้วก็เด็กได้รับพัฒนาการที่ดีสูงสุดด้วยนะครับฝากเพลงนี้ไว้ทิ้งท้ายกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งหลังเพลงนี้นะครับ

0: เพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ่งวิ่งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
0: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ่งวิ่งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
1: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
0: แนะนำให้ใช้กด 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน 60

ตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
6: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันWell Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกันWell Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: จากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
1: เพื่อฉายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
2: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
1: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 20:30 ดูทีวีช่องวัน31 20:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับดินสุทธินาถทองชื่นองค์การสหประชาชาติค่ะได้จัดสรรงบประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยองค์การสหประชาชาตินะคะบอกว่ากำลังดำเนินการค่ะเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆใน DR คองโกได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติการในหน้าที่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
5: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเทศ
8: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ

0: ดีเจเพลย์ลิสต์ของเฟซในชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยดอกไม้ที่รอฝนจาก The Toys และก็นนทนนท์นั่นแหละนะครับสุดเพลงก่อนนี้ก็เพลงจากนูนิวนิวซีซั่นนะครับหรือว่าฤดูใหม่นะครับซึ่งนูนิวก็ได้ The Toys มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมว่า The Toys เนี่ยเพลงเขามีซิกเนเจอร์มากมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นพอฟังปุ๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันกลิ่นแบบนี้คือ The Toys ที่นาซึ่งทำเพลงแบบนี้ก็คือเก่งมากนะครับซิกเนเจอร์มันเป็นของที่แบบมีแต่แบบเทพๆอ่ะเขาถึงจะสร้างขึ้นมาได้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองซึ่งเจ๋งจริงเจ๋งจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับมีเพลงเพราะมาให้ฟังกันต่อในชั่วโมงหน้าหลังพักฟังข่าวอัปเดตกันตอนต้นชั่วโมงนี้แหละครับ
1: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: หมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูตรเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเบรนเอ็กซ์โบที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
5: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
7: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by Seek ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by
8: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี
9: ้ Club Inspire Day
8: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟาหนันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
10: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: Green News
10: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
12: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นคว้ารางวัลปาล์มทองคำซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติคานส์ครั้งที่79นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องฟยอร์ดผลงานของคริสเตียนมุนจิวพุ่มกับชาวโรมาเนียจากการถ่ายทอดเรื่องราวความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและครอบครัวก็ถือเป็นปาล์มทองคำครั้งที่2แล้วของมุนจิวต่อจากผลงานเรื่อง4 months 3 weeks and 2 days เมื่อปี2550ซึ่งมุนจิวเปิดใจว่าการสร้างสรรค์ผลงานของเขาคือการเรียกร้องให้ผู้คนมีความอดทนอดกลั้นการยอมรับความแตกต่างและความเห็นอกเห็นใจกันเพราะถ้ามีใครสักคนไม่ได้มีความคิดเห็นเหมือนกันกับคุณไม่ได้แปลว่าเขาถูกหรือคุณถูกเสมอไปค่ะในขณะที่รางวัล Jury Prize หรือขวัญใจกรรมการนะคะภาพยนตร์เรื่อง The Dream Avenger คว้าไปค่ะโดยพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนระหว่างบัลแกเรียกรีซและตุรกีที่ยอมรับข้อตกลงพิเศษบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเธอค่ะ ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
3: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

Jobless กับ Stamp ครับเพลงนี้ลืมไปก่อนนะครับ3ทุ่ม5นาทีแล้วใครที่กำลังจะเติมน้ำมันนะฮะก็เบรกไว้ก่อนนิดนึงนะครับโดยเฉพาะดีเซลกับโซฮอล์บางประเภทนะครับวันพรุ่งนี้ลดราคาครับถ้าเกิดว่าเป็นดีเซลนะครับน่าจะลดประมาณ1บาทส่วนถ้าเป็นโซฮอลลดประมาณ60สตางค์นะครับก็พูดง่ายๆว่าวันนี้ถ้ายังเหลือค้างถังอยู่พอใช้ได้จนถึงพรุ่งนี้เติมพรุ่งนี้น่าจะถูกกว่านะครับส่วนน้ำมันประเภทอื่นๆเติมวันพรุ่งนี้ก็ราคาเท่ากัน แล้วแต่สะดวกเติมตัวไหนก็ตามนั้นเลยก็แล้วกันเนาะชั่วโมงที่3ครับอยู่กับเฟียต่อที่ Green Wave ที่นี่ขอบคุณข้อความที่ส่งข้อความมาบอกด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้น้ำมันลงนะคะนี่เป็นการเตือนนะฮะเติมพรุ่งนี้ก็ได้ถูกลง

น่าจะเป็นผู้ชายที่มีหลายคนรอให้เขามาเปิดฟูลคอนเสิร์ตแบบเต็มๆสักทีน่าจะแบบตอบสนองแฟนคลับหน่อยนะบีนนะคิดถึงนะอยากให้จัดคอนนะ

0: of a night.
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: นี่คือดาวในเวอร์ชันของเคนเฮอริเคนนะครับก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งarrange ในแบบเท่ๆก็ได้ซาวไปอีกแบบหนึ่งใครที่คิดถึงดาวเรามีดาวหลายเวอร์ชันมากเลยที่คริสตินคือเป็นเพลงที่เพราะมากนะใครๆก็อยาก cover เพราะฉะนั้นเราก็จะมีหลายเวอร์ชันให้ฟังที่นี่นะครับที่ Green Wave ครับแล้วก็แน่นอนเวอร์ชันของเคนเฮอริเคนหาฟังที่อื่นไม่ได้นอกจากที่นี่แหละ Green Wave ครับ
1: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
2: เพื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
3: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
2: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
4: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมสุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่หู

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: วันนี้เรามาฟังเพลงใหม่ในเดบิวต์แทร็กนะครับศิลปินที่เราคุ้นเคยกันจิโก้นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อครีมนั่นเองนะครับอายุ19เท่านั้นเองแต่ความสามารถล้นเหลือมากเลยก็ไปทั้งประกวดเวทีต่างๆทั้ง The Voice Kids นะครับแล้วก็มาร้องเพลงลงใน TikTok ทำให้บอกว่าโซเชียลคนก็เลยเห็นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้มาทำเพลงกันซึ่งเขาบอกว่าเอ๊ชื่อบอกว่าฉายาแบบจิโก้นี่มาจากไหนเขาบอกว่าคาแรคเตอร์เขาแบบดูห้าวๆกวนๆไงก็เลยแฟนคลับก็เลยบอกว่าลองตั้งชื่อจิโก้ดูแล้วกันเป็นชื่อศิลปินอะไรอย่างนี้นะครับน่ารักดีเหมือนกันตอนแรกพอได้ยินชื่อจิโก้ตอนแรกนึกว่าผู้ชายจริงๆนะแต่กลายเป็นผู้หญิงเสียงหวานอีกต่างหากนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้ชื่อว่าปะปนกับน้ำตาเอามาฝากกันส่งกำลังใจให้จิโก้กันเยอะๆด้วย

พลงนี้ชื่อปะปนกับน้ำตานะครับจากจิโก้ซึ่งจิโก้บอกว่าจริงๆแล้วในการร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอนะแต่ว่าการร้องไห้เนี่ยมันเป็นการระบายความรู้สึกซึ่งมันเป็นกลไกทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับปกติร่างกายของเราเวลาที่มันมีความรู้สึกเนี่ยวันที่เรามีน้ำตาแสดงว่าเรายังมีความเป็นคนอยู่เรามีความรู้สึกอยู่ไม่งั้นเราก็คือจะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้สึกกลายเป็นเฉยชาไปนะครับซึ่งความรู้สึกนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นแรงขับให้กับตัวเราได้ด้วยนะครับแต่ว่าขอให้มันเป็นแรงขับผลักดันไปในด้านที่เราจะได้เติบโตขึ้นแบบนั้นน่าจะดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าณตอนนี้นะงานวิจัยยังไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยสัตว์ไม่สามารถร้องไห้ด้วยความรู้สึกได้นะครับมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถมีน้ำตาไหลออกมาตอนที่มีความรู้สึกสะเทือนใจอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านแบบเสียใจด้านเศร้าอะไรเงี้ยก็ตามนะครับอ่ะเพลงนี้ฝากด้วยนะครับจากจิ๊กโก้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับปะปนกับน้ำตาครับคืนนี้เพิ่งหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวมีเพลงพร้อมมาฝากกันทิ้งท้ายรวมถึงเพลงเพราะในชั่วโมงหน้าอยากจะให้ติดตามฟังกันต่อ24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ง่วงพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับตามเวลาปกติเลยเฟ้นมาตอนทุ่ม1ถึง4ทุ่มมีคนบอกว่าคิดถึงเพลงนี้เอามาฝากกันแล้วครับจากโทนี่หลิวแล้วก็โรซิรินทิพย์ครับ

0: ทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Sta หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: เจอกันต้นชั่วโมงนี้ค่ะเวลาของ Green Update กับดินสุที่น่าทองชื่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดข้อมูลนะคะพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะจากการตรวจสอบภายในหลุมพบไข่เต่าทั้งหมด119ฟองนะคะเป็นไข่ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมฟัก99ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมอีก20ฟองโดยเจ้าหน้าที่ได้ขุดย้ายไข่เต่าทั้งหมดออกจากหลุมเดิมเพื่อเอาไปฝังกลบแล้วก็อนุบาลต่อในคอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากน้ำทะเลเพื่อให้ไข่เต่าได้ฟักตัวตามธรรมชาติต่อไปค่ะซึ่งทางอุทยานก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งไข่เต่ามะเฟืองรังนี้นะคะถือเป็นรังที่3แล้วของการขึ้นวางไข่นอกฤดูกาลของแม่เต่ามะเฟืองในพื้นที่ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะคะฤดูวางไข่ของเต่ามะเฟืองจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมค่ะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงหน้ายังติดตามกันเหมือนเดิมนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
5: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

ป็นอีกหนึ่งวงที่โอ้โหหลายคนคิดถึงเลยทีเดียวนะครับผมซิงเกิลจากค็อกเทลนี่คือ Yours Ever featuring กับ Q วงฟลัวด้วยนะครับแล้วก็อีก3เพลงต่อเนื่องซึ่งหลักๆนี่เป็นเพลงประกอบละครเยอะเลยทีเดียวนะครับฟิล์มบงกตกับเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ครับใจฉันเป็นของเธอ Boy Peacemaker แล้วก็เขียนถึงคนบนฟ้าจากพิงลำพะเพิงด้วยนะครับผม17นาทีหลังจาก4ทุ่มครับรับช่วงต่อจากพี่เฟียสครับผู้ฟังครับผมสวัสดีทักทายกันด้วยผมปอนันทชัยในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมโหเดือนนี้นี่ผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผู้ฟังครับผมแล้วก็เหมือนกรมอุตุเนี่ยมีการรายงานว่าฝนเนี่ยจะเบาบางลงไปนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ในเดือนมิถุนายนเดือนหน้ากันด้วยคุณผู้ฟังครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยสำหรับสภาพอากาศในทุกๆวันนี้นะครับบางทีก็ดูการพยากรณ์มาอย่างดีฝนกลับตกซะงั้นซิงเกิลจากโอปวีนะครับผมเจ็บไม่จำแล้วก็เพิ่มเติมรายชื่อเพลงได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอบคุณกันด้วยนะครับผมที่มาฟังเพลงพอๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับที่นี่ Green Wave

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ียงร้องของจักรชวินนะครับผมกับวง W นี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเธอสวยครับคุณผู้ฟังครับผม4ทุ่มกับอีก42นาทีใครที่วันนี้ตื่นเช้ามานะครับผมลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคมเลยตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันนะครับผมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับเหลือจำนวนสิทธิ์อีก 5,845,752 สิทธิ์นะครับผมก็ใครที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนได้ก็มาลงทะเบียนกันเยอะๆแล้วกันคุณผู้ฟังครับผม

ก็จากวง Hers นี่คือทีละน้อยนะครับผมก่อนหน้านี้เพลงเพราะๆอีกเพียบเลยครับผมที่ฟังเพลงไปพร้อมๆกับผู้ฟังนะครับผมหลากหลายข้อความส่งมาพูดคุยแล้วก็ชื่นชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับคืนนี้หวานมากค่ะเปิดเพลงพอจังเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมมีสวัสดี from Boston ค่ะ raining at Boston too ค่ะคุณจิ๊บบอสตันขอบคุณมากๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยเพลงที่พี่ปอเปิดทุกตัวโน้ตนี่มีผลทำให้หนูกลับจากที่ทำงานน้ำตาไหลได้เลยนะครับพี่ปอโอ้ขอบคุณทุกๆข้อความครับที่ฟังเพลงเพราะๆอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้ทิ้งท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงพร้อมๆกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับผมกับปอที่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคุณผู้ฟังครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดหนึ่งมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
3: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
4: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
3: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮิวใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณกรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
3: กลัวไม่ทันมีแฟน
2: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: กลับมาติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะสมาคมฟุตบอลอิหร่านนะคะเขาเปิดข้อมูลกรณีที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้อนุมัติให้ทีมชาติอิหร่านย้ายแคมป์ไปฝึกซ้อมที่เม็กซิโกได้คือเดิมอิหร่านต้องไปตั้งแคมป์ฝึกซ้อมที่รัฐแอริโซนาสหรัฐนะคะแต่เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยก็ทำให้จำเป็นต้องย้ายสถานที่นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องวีซ่าที่ทีมชาติอิหร่านอาจไม่ได้รับการอนุมัติให้พักอาศัยในสหรัฐชั่วคราวได้การไปแข่งขันเสร็จแล้วกลับมาพักที่เม็กซิโกอาจจะเป็นผลดีกว่าสำหรับทีมชาติอิหร่านนะอยู่ร่วมกลุ่ม G กับทีมชาติเบลเยียมอียิปต์แล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะรอบหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เสียงร้องของไบรอนี่นะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าคิดถึงนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงเพราะที่เริ่มต้นชั่วโมงที่2มาอีกเพียบเลยครับคุณผู้ฟังครับผมที่นี่ Greenwave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับผมก็หลากรายชื่อเพลงที่ถูกขอเข้ามาทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเดี๋ยวทยอยเปิดให้ในชั่วโมงนี้ด้วยนะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วาเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ติดตามให้ดีๆนะครับสำหรับกิจกรรม Cover Night Live ของเราตอนใหม่นี้กำลังจะมาให้คุณผู้ฟังได้แบบว่าลุ้นบัตรกันอีกเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตามใกล้ๆนี้แหละนะครับผมอีกไม่นานเลยเอาวันนี้เลือกบรรยากาศจากว่านธนกฤตนะครับกับเพลงขอเริ่มใหม่

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลสิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ผู้สนับสนุนใจดีของเราขอบคุณมากๆเลยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
2: เ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: คุณฟังครับ Debut Track นะครับผมแนะนำเพลงใหม่จากศิลปินวัย19ปีครับที่ชื่นชอบการร้องเพลงและก็เล่นกีตาร์นะคือจิโก้นั่นเองนะครับเริ่มจากการประกวด The White Kids นะครับในตอนอายุ12ปีหูเด็กมากๆเลยนะจากนั้นก็มาร้องเพลงลง TikTok นะครับทำให้มีคนเห็นแล้วก็ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นเด็กน้องที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่ดูห้าวๆกวนๆนะครับผมแฟนคลับก็บอกว่าดูนิสัยจิโก้จังเลยเป็นที่มาของชื่อนี้ปะปนกับน้ำตานะครับเป็นบทเพลงฮิวใจสำหรับวันที่อ่อนแอและยังคงถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ต้องเผชิญกับวันที่ยากลำบากในวันที่ร้ายๆกับความผิดหวังที่ถาโถมเข้ามาด้วยนะครับผมเพลงนี้ส่งท้ายสำหรับช่วงของผมเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปพรุ่งนี้4ทุ่มเราฟังเพลงพร้อมๆกันใหม่ครับคุณฟังครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
8: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นบริษัทจำหน่ายน้ำมันของรัฐบาลอินเดียได้ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นการปรับขึ้นครั้งที่3ภายในเวลาไม่ถึง10วันค่ะท่ามกลางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยราคาน้ำมันเบนซินในนิวเดลีนะคะหลังจากปรับขึ้นอยู่ที่ 98.64 รูปีต่อลิตรส่วนดีเซลนะคะอยู่ที่ 92.49 รูปีต่อลิตรค่ะซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทน้ำมันของอินเดียเลือกตรึงราคาขายปลีกไว้หลายเดือนถึงแม้ว่าจะต้องแบกรับภาระต้นทุนนำเข้าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมนะคะเขามองว่าทิศทางราคาน้ำมันขายปลีกของอินเดียในระยะต่อไปจะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลกจะเริ่มกลับมามีเสถียรภาพหรือยังคงเจอปัญหาด้านการขนส่งเพิ่มเติมค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามกันต่อเดี๋ยวกลับมานะคะ
8: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: ได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

หมดพระจันทร์นี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพระจันทร์แบบไม่เต็มดวงนะคะคล้ายๆกับดวงจันทร์ในคืนนี้นะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งดีค่ะใครก็ตามที่กำลังนั่งมองพระจันทร์อยู่นะคะก็คงเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เข้ากับเพลงเพราะเพลงนี้ที่เปิดให้ฟังกันไปส้มมารีนะคะและก่อนหน้านี้มีโลกหมุนรอบเธองานจากน้องปุ๋ยเมฆด้วยนะคะส่งสัญญาณบอกกันแล้วว่าช่วงเวลาดึกๆเรามาอยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะกันในตอนเที่ยงคืนอยู่กันจนถึงตีสองเลยนะคะช่วงเวลาของดีเจแบมพลาดิสายสวัสดิ์ดูแลทุกเพลงเพราะที่นี่กรีนเวฟค่ะ

0: ำลังใจสำหรับบางคนนะคะในวันที่เหนื่อยๆล้าๆทำงานหนักมาตลอดทั้งวันได้ฟังเพลงเพราะสักเพลงที่คุณอยากฟังนะคะก็เป็นสิ่งที่เยียวยาหัวใจกันแล้วนะคะสภาวะทิ้งตัวจากแดนวรเวทเลือกให้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: Chilling track. ส่วนเพลงนี้นะคะเป็นหนึ่งในหลายเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังในคืนนี้ด้วยเช่นกันส่งผ่านแอป A-Time ฟังปินของเรานี่ล่ะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
5: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: ช่วงนี้ต้องขอบคุณนะคะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินสัญญาแล้วนะว่าวันนี้จะอยู่ด้วยกันถึงตี2

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: 3เพลงเพราะนะคะที่ส่งความหมายดีๆแล้วก็ความอบอุ่นไปให้ฉันรู้ฉันรู้ของพี่แอมนะคะแล้วก็มีทุกความหมายจากเฮอร์สค่ะส่วนเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่จากเอิร์ธภัทรวีชื่อเพลงว่ากี่ฤดู
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: ก่อนหน้านี้นะคะส่งเพลงความหมายอบอุ่นอย่างแนบใจมาอบกอดความรู้สึกของแฟนเพลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะล่าสุดค่ะ Playground อยากจะส่งซิงเกิลใหม่ที่ไม่ใช่แค่ชวนฟังนะคะแต่ว่าชวนให้ฝึกความแกร่งภายในค่ะเพื่อรับมือกับศาสตร์ที่ขึ้นชื่อว่าแบบโหดที่สุดอย่างความรักนั่นเองนะคะเพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการฝึกวิทยายุทธในหนังจีนแห่งวัดเซาหลินนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งความอดทนทั้งหัวใจที่ไม่ยอมแพ้มันเหมือนตัวแทนความรักที่ไม่สมหวังมาแบบนับครั้งไม่ถ้วนเลยแต่

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ชั่วโมงแรกเราส่งท้ายด้วยเพลง cover จากทอมอิสรานะคะได้แต่นึกถึงค่ะเป็นหนึ่งเพลงในช่วงเวลาพิเศษที่เราได้ฟังเพลง cover เพราะๆจากศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะใครที่เคยไปอยู่บรรยากาศแบบนั้นก็อยากจะกลับไปอยู่อีกหรือคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสเลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันเพราะว่าเราคงจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ cover night live ในครั้งล่าสุดคอยติดตาม green wave กันให้ดีๆค่ะอีกไม่นานเกินร้อนแน่ๆ
0: มิสเตอร์ DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร02-740-7400
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: วิธี Safe Energy แบบ
8: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนทีจีย
9: ังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันต่อค่ะกับตินสุทินาถทองชื่นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกทีดรอสแอนทานอมเกเบเยซุสได้ประกาศปรับระดับความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกจากขั้นสูงไปสู่ขั้นสูงสุดนะคะหลังจากพบหลักฐานการแพร่กระจายของเชื้อที่ลุกลามอย่างรวดเร็วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกนะคะที่ลงพื้นที่ดีอาร์คองโกกำลังพิจารณาจะใช้แอนติบอดี2ชนิดแล้วก็ยาต้านไวรัสโอเบลเดวีในการรักษาคนที่ติดเชื้อในระยะนี้เนื่องจากว่าไม่สามารถรอวัคซีนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาได้แล้วก็ระหว่างนี้นะคะสหประชาชาติก็ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือดีอาร์คองโกเป็นจำนวน60 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เอาไปใช้ในมาตรการควบคุมโรคระบาดโดยจะมีการบริจาคจากสหรัฐตามมาอีก23 ล้านดอลลาร์ด้วยค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบบลูเรสปอนส์ TT
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: จริงๆเพลงนี้จะว่าไปก็เข้าอยู่ในหมวดของเพลงให้กำลังใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแต่ก็ทนได้ทุกทีและเราก็จะต้องผ่านไปด้วยกันค่ะนี่คืองานจากพี่ตั้มสมประสงค์นะคะเพลงเพราะชุดใหญ่ๆ ในชั่วโมงนี้ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave นะคะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: ช่วงนี้หลายคนก็คงต้องมองหาในเรื่องของส่วนลดต่างๆเป็นไงบ้างคะไทยช่วยไทยพลัสเมื่อเช้านี้มีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนนะคะบอกว่าต้องรีบนอนแล้วค่ะเดี๋ยวตอนเช้าจะกดลงทะเบียนไม่ทันทันกันบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าน่าจะทันกันอยู่นะคะแต่อีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ถือว่าก็เป็นการปรับลดลงมานั่นก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในเช้าวันนี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะคะมีการปรับราคาลงบางประเภทบางชนิดของราคาน้ำมันนะคะก็คือถ้าเป็นดีเซลเนี่ยลดลงถึง1บาทต่อลิตรเลยนะคะรวมไปถึงซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลด้วยในชนิดของประเภทเบนซินแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91นะคะมีการปรับลง60สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนประเภทอื่นๆอย่างเช่นดีเซล B20แล้วก็มีแก๊สโซฮอล์85 E85 กับ E20 เนี่ยยังคงราคาเดิมนะคะรวมไปถึงซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ด้วยยังไม่ได้ปรับราคาลงเหมือนกับประเภทอื่นๆที่บอกไปก่อนหน้า
1: Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

เกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่ามันเก็บเอาไว้ในความทรงจำระยะยาวเลยล่ะค่ะนี่คืองานจากพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะเสียงของพี่ป๊อดกับอาวินัยกับช่วงที่ดีที่สุดนะคะน่าจะมาถึงช่วงท้ายๆในคืนนี้แล้วขอบคุณทุกข้อความส่งเข้ามาขอเพลงส่งเข้ามาว่ายังฟังอยู่นะยังอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตีสองเลยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตอนเที่ยงคืนนะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
5: Cover Night Live
4: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมสุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุที่น่าทองชื่นตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขในรัฐทางตอนใต้ของอินเดียพบผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดแล้ว325คนค่ะทางการต้องออกคำแนะนำเลยนะคะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในช่วงระหว่างเวลา11โมงจนถึง4โมงเย็นในขณะที่สำนักงานพยากรณ์อากาศของอินเดียนะคะบอกว่ากรุงนิวเดลีและก็พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศก็คาดว่าจะเจอกับคลื่นความร้อนจนถึงวันที่27พฤษภาคมค่ะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาประกาศภาวะคลื่นความร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอย่างน้อยนะคะ40องศาเซลเซียสในพื้นที่ราบ30องศาเซลเซียสในพื้นที่ภูเขาและเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ 4.5 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสค่ะเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะ
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่อง

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
0: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
1: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
0: ถ้าแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสชองโนเอลบาโรได้เปิดข้อมูลนะคะกรณีที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามอิจามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าฝรั่งเศสจากกรณีที่โพสต์คลิปนะคะที่ตัวเขาเนี่ยกำลังเยาะเย้ยแล้วก็เหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากว่ามีชาวฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์โดยความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและก็จับกลุ่มนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะช่วงหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: จก็
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟรี

0: อบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันอยู่นะคะกับหลินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะ Moody's Ratings ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของเม็กซิโกลงไปสู่ระดับต่ำสุดของกลุ่มที่น่าลงทุนหรือ Investment Grade และก็เพิ่มความเสี่ยงขยับเข้าใกล้อันดับขยะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการคลังที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไปค่ะโดยมีแรงกดดันจากข้อจำกัดในการปรับลดรายจ่ายฐานรายได้ที่ค่อนข้างแคบรวมไปถึงภาระการสนับสนุนเปเม็กซ์หรือปิโตรโรลิออสเม็กซิกาโนรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันของประเทศซึ่งฉุดขีดความสามารถของรัฐในการรักษาเสถียรภาพหนี้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำค่ะแล้วก็หลังการปรับลดอันดับเครดิตนะคะกระทรวงการคลังของเม็กซิโกก็ได้ออกแถลงการย้ำว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาวินัยการคลังอย่างต่อเนื่องทั้งผลักดันการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการคลังแล้วก็แผนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังส่งข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะ
0: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูレスปอนทีจี
1: มารออยู่แล้วค่ะยินสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News นะคะอิหร่านค่ะได้ยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งอาจจะทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าประมาณ 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดแล้วก็ความหวาดกลัวต่อสงครามในตะวันออกกลางทางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศบอกว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างขาดแคลนเสบียงแล้วก็การที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update กลับมาต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Blue Response TT

กลัวกับปามี่ครับทักกันตีห้าอย่ากลัวเลยครับถ้ากลัวเดียวตอนนี้คือกลัวไม่ตื่นหรือกลัวในรายการไม่ปลุกนะครับแต่มีพี่อั๋นครับตั้งกรีนเวฟไว้เป็นในการปลุกเดี๋ยวนี้ได้เลยทักครับชั่วโมงแรกของวันอังคารนะครับสัปดาห์สุดท้ายของพฤษภานะครับพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพี่อั๋นก็จะบอกว่าวันพุธสุดท้ายพฤหัสสุดท้ายศุกร์สุดท้ายเรียงกันไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของพฤษภาเรากำลังจะเข้าสู่มิถุนาแล้วนะตื่นมาอยู่กับพฤษภาในโค้งสุดท้ายกันก่อนเถอะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

จัดเซตใหญ่ให้อีกแล้วนะครับมากันเต็มๆเลยนะฮะตั้งแต่อัมพลลำพูนเจเจตรินนูโวมาถึงมิกกี้ครับอ่ะผมจะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะเพราะว่ามันเลยตีห้าครึ่งแล้วนะครับหลายที่เริ่มเห็นแสงสว่างรำไรมาบ้างแล้วขนาดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นยังร้อนถึงปานนี้แต่ไม่เป็นไรครับอ่ะถือว่าเราไม่เสพที่อุณหภูมิเราเสพที่พลังงานแห่งความสดชื่นสดใสไปพร้อมๆกันแล้วกันมีคนอยากได้เพลงนี้ครับหักดิบมาที่ Sunshine Day กับโบชมพูฟอร์ตเลยนะ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

บาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้ามาที่ Wash Express
1: และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: เสียดายในเวอร์ชันของ Ticker มีคนจองล่วงหน้ามาอ่ะจองล่วงหน้าก็ให้สิทธิ์นั้นครับ Cover Night Live กาลครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้เคยมาเป็นเจ้าของ Cover Night Live ด้วย
5: Let's go

0: ติ๊กก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ใหม่นะครับจาก Free Hand นะฮะลองฟังดูครับเขาบอกว่าเกือบจะเรียกว่าเป็นเพลงรักเพลงแรกเลยนะครับที่เกิดจากคำว่าขอบคุณของทาง Free Hand เองแล้วก็ เกิดจากความรู้สึกที่ได้รับความรักแล้วก็การซัพพอร์ตจากผู้คนมากมายรวมถึงแฟนๆด้วยเช่นกันจนกลายมาเป็นเพลงนี้ลองฟังเพลงนี้นะครับเพลงนี้ผมชอบชื่อเพลงนะเพลงนี้คือชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
8: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกินหื่นไหม
11: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิ
8: พย์แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
14: โกโฮเซลสวัสดีครับ
15: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์

0: ผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club
3: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟาหนังเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choiceพอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงขวดกลิ่งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
5: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
7: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
8: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: บ้านอสูรแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านอสูรแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20-28 มิถุนายน

0: ุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
1: กลัวไม่ทันมีแฟน
0: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้ติดตามได้กันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นจีนค่ะตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนการนำขยะในครัวเรือนตามเขตเมืองกลับมาใช้ประโยชน์แล้วก็รีไซเคิลให้ได้มากกว่า 76% ภายในปี2573โดยในปีนี้นะคะทางหน่วยงานจะเดินหน้าเป้าหมายการคัดแยกแล้วก็ลดปริมาณขยะเอาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมกำจัดขยะอย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการปรับปรุงนโยบายควบคุมการจัดการวัสดุรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพขึ้นนับจนถึงสิ้นปี2568จีนเนี่ยมีโรงเผาขยะทั่วประเทศ 1,137 แห่งนะคะมีกำลังการจัดการรวมกันอยู่ที่ 1.18 ล้านตันต่อวันในขณะที่ภูมิภาคระดับมณฑลซึ่งก็รวมถึงปักกิ่งเจ้อเจียงและซันตงก็ประสบความสำเร็จนะคะในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนที่ต้องนำไปฝังกลบจนเหลือศูนย์แล้วก็ยังสามารถควบคุมการปล่อยมลพิษได้อย่างเข้มงวดเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีDJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

หลายคนอาจจะเพิ่งเห็นเนาะน่าจะเพิ่งเห็นกันนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรักที่แบบโอ้โหเป็นสีชมพูแบบไม่ใช่ชมพูธรรมดาแต่เป็นชมพูประกายไปหมดเลยของชีวิตนะครับของผู้ชายคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับกับเลดี้ปลางนะครับก็ดีใจแฮปปี้กับน้องๆทั้งสองคนด้วยเช่นกันนะฮะ

0: Green Wave 106.5 FM
1: มีข้อความขอจริงๆขอมาตั้งตีห้านิดๆแล้วนะครับบอกว่าขอเพลงของพี่ตู่นันทิดาเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ตู่นันทิดาถูกต้องเลยครับแล้วก็อันไปด้วยนะถ้าเจอกันก็มาเซย์ฮัลโหลกันได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูเหมือนกันแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่โซลเอาท์บัตรขายหมดทันทีที่เปิดจองเลยกับการกลับมายืนบนเวทีในคอนเสิร์ตเดี่ยวของดิวาสเบอร์อันดับ1หรือเบอร์ต้นๆของประเทศไทยอีกครั้งนึง

ไหนๆอารมณ์มาทางนี้แล้วต่อเลยแล้วกันนะฮะเอาเพลงเย็นๆมาฝากในบรรยากาศของอากาศร้อนๆสักนิดนึงเพื่อมันจะคูลดาวน์หัวใจลงได้บ้าง

เห็นรายชื่อเพลงนี้ขึ้นมาแล้วแบบอุ๊ยไม่ได้หยิบมาเปิดนานมากเลยอ่ะสารภาพนะว่าลืมเพลงนี้ไปแล้วคุณผู้ฟังจำได้วันนี้ทบทวนความจำกันหน่อยดีกว่าอ่ะสลับบรรยากาศมาสดชื่นคิดนิดนึงนะครับ Power Pop Girls จำได้ไหมวงนี้มีพัชชาร้องนำอยู่ในเพลงนี้ด้วย

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: ามีสำเนียงของเขานะฮะบุรินทร์นะครับกับครูฟรายเดอร์นั่นเองนะฮะก็เป็นเพลงตอนนู้นถ้าหากว่าจะบอกว่าซาวด์แทร็กไหมมันก็ไม่ใช่เนาะเป็นเพลงประกอบโฆษณานะครับตั้งแต่สมัยยุคที่เรายังต้องเลือกเสียงเรียกเข้ากันอยู่ประมาณนั้นตอนฮิตอะไรแบบนั้นกันอยู่นะฮะก็จริงๆเพลงมันก็สะท้อนช่วงเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแม้แต่ในเนื้อเพลงมันก็บอกเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนและเช่นกันต่อให้เนื้อเพลงมันไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนหลายๆเพลงมันก็บอกเราได้เองได้เหมือนกันว่าตอนที่เพลงนั้นมันดังมากๆได้ยินบ่อยๆมากๆช่วงนั้นของชีวิตเราทำอะไรกันอยู่บ้าง
1: DJ playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
5: สิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
0: ์ Smiley Request นะครับกับคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ครับมีเขาคำบ่นมาบอกหมดแรงเอาหมดแรงแต่เช้าเลยเหรอไม่เอาใส่บางทีรู้สึกหมดแรงอ่ะวิธีการแก้ต้องออกกำลังกายนะฮะมันอาจจะฟังดูแบบใช่เหรอบางทีบางทีลองดูยืดเส้นยืดสายหน่อยไหมฮะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: บ้านเติมทุนนะครับแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะฮะบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินแนะนำนะครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษคืออัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายสบายเลยเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดคือ 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะถึง30ธันวาคม2019นี้ครับที่ www.gsb.or.th แล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขารวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะฮะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะครับใกล้จะ7โมงแล้วนะฮะเพิ่งเห็นผมไม่แน่ใจเขาโพสต์เมื่อไหร่แต่อ่านเพิ่งเห็นพี่ใหม่โพสต์ว่าใหม่เฉลิมปุระนะครับคอนเสิร์ต2รอบที่ Impact Arena เมืองทองธานีของพี่ใหม่ซึ่งจากนี้เราก็นับถอยหลังนะโซลด์เอาท์นะฮะบัตรหมดทุกที่นั่งแล้วทั้ง2รอบคอนเสิร์ตเยอะนะช่วงนี้ดีนะฮะเสาร์นี้ก็มีคอนเสิร์ตพี่ตู่ณธิดาด้วย

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB
4: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
6: ช่างภาพพาไปมูตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
8: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
9: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่

0: ที่ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วกับดิฉันสุทินาทองชื่นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะได้เอาไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ UFO ชุดใหม่อีกกว่า220รายการมาเปิดเผยบนเว็บไซต์ war.gov/UFO นะคะซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วต่อเนื่องจากที่ได้เปิดเผยไป170รายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยไฟล์เอกสารเหล่านี้ล้วนไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและกระบวนการเปิดเผยก็เป็นไปตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐเมื่อต้นปีที่ให้หน่วยงานรัฐเริ่มทยอยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกรวมถึงเรื่องปรากฏการณ์ลี้ลับบนท้องฟ้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับไฟล์เอกสารชุดใหม่นี้นะคะมีรายงานว่ารวบรวมมาจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงพลังงาน CIA และองค์การ NASA ซึ่งในเอกสารไม่มีการระบุว่าวัตถุลึกลับเหล่านั้นคืออะไรหรือเป็นยานอวกาศต่างดาวหรือไม่ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมา 8:00 นนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาแล้วจ้าม
2: าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีวันอังคารครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมวันนี้วันของพี่อ้อยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นตรงวันนะฮะ
2: ตรงวันเมื่อวานนี้พี่อ้อยยังฟังน้องอ้อมอยู่เลยเมื่อวานอ้อมแทนหนิงเนาะ
1: ใช่ครับ
2: พี่ว่าเดือนหน้าหนิงน่าจะเสียงมาแล้วมั้งไม่รู้คือก่อนหนิงจะมาเสียงต้องมาก่อน
1: ถูกต้องครับผมก็ขอให้หายไวๆนะจ้าน้องหนิงจ้า
2: เข้าใจเลยค่ะมันแบบโหมันยากนะเวลาที่เราทำงานเกี่ยวกับเสียงอะ
1: ใช่นี่เสียงก็แหบมากเลยฮะ
2: เออจริงด้วยแหบไปอีกแล้วหลังจากกรดไหลย้อนในคราวนั้น
1: ไม่รู้กดไหลย้อนหรือเปล่าแต่ว่ามันก็แบบมันไม่ได้หยุดพูดเลย
2: ก็จริงก็จริง
1: พูดไม่หยุดเลย
2: นี่แต่ถ้าน้องไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอจะพูดว่าต้องเบรกการใช้เสียงสัก2อาทิตย์เสียงจะมาแล้วพวกเราก็บอกไม่ได้
1: แต่เขาก็พยายามนะก็พยายามพูดไม่เยอะ
2: ไม่มีการฝึกการออกเสียงด้วยนะมันเป็นลักษณะของกายภาพเส้นเสียง
1: วิธีการใช้เสียง
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เราเสียงแหบเรายังทำงานเราจะเริ่มตะเบงเลยเมื่อนั้นมันจะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ
2: ค่ะมันจะเป็นการวนลูปอ่ะเหมือนคนเครียดเรื่องสิวจนเป็นสิวอ่ะช่วงวัยหนึ่งอ่ะสิวขึ้นกับคุณหมอทำไมถึงสิวขึ้นเครียดหรือเปล่าคะเครียดตรงเรื่องสิวนี่แหละค่ะมันก็เลยจะเกิดการวนลูป
1: วงจรอุบาทเอาจริงๆผมไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องนี้นะฮะ
2: เข้าใจเข้าใจ
1: เรื่องอย่างเช่นแบบจนโทษนะจนคือแบบว่าเงินไม่พอใช้เครียดดื่มเหล้าเมาจนทำงานไม่ได้เข้าใจป
2: ่
1: ะมันมีบางอย่างในชีวิตมนุษย์ที่บางครั้งรู้สึกว่าแบบบางครั้งเราอยู่ตกเราอยู่ใกล้กับบางเรื่องมากจนเกินไปจนเรามองไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองคือต้นเหตุของปัญหาแล้วเราคือแกนสำคัญสุดเลยที่หมุนอยู่กับที่แล้ว